0: หลังจากนั้นผมก็พยายามที่จะติดต่อเธอไปเพื่อคุยกันแต่เธอก็ไม่รับสายผมเลย
1: นี่นายบอมนายค้างข้าเจ้าบ้านอยู่นะอย่าให้ฉันต้องเตือนตั้งหลายครั้งถ้าไม่มีก็ย้ายออกไปฉันจะได้คนอื่นเข้ามาเช่า
0: ไม่ว่าจะอย่างไรผมจะเฝ้ารักษาบ้านหลังนี้ไว้เพื่อรอคนรักของผมกลับมาเหมือนหุ่นไล่กาตัวนี้
2: อังเคนโดนเสียบแขวนไว้กลางไร่นาสู้แดดและฝนลม
3: เศรษฐกิจเน้นขามแรงน้อง

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: รัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
3: ันนี้นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อชวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฝู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่างสองประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
4: ที่เรากำลังมาสร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันไม่ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่กำลังเป็นฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง
3: ๆสำหรับภารกิจในวันนี้นาย

0: รัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง walk in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
2: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus LifeLine Official Account at PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัมเกรด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ300,000ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิต การเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
2: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
1: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง ระคือดวงใจไทย
7: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
8: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
7: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
2: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
2: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
9: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา2:00 น.เทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกหวดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลูอันที่เมืองหลูอันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันโหดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา13:00 น.นั่นวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน2-3เซตส่วนผลที่ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท11จังหวัดนครนายกในรอบ3โปรโจชนะสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พาร์มีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทภรัตน์พาณิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรและเวลา 23:15 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรและเวลา 16:42 ต่ำกว่าระดับ ทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
10: 1 นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแยงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุรณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
13: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
15: ภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
16: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้
18: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
19: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
20: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
21: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
22: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
0: ให้โชคให้มานให้มา
3: ขอใช้ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณ

0: ภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่งยังล่ะเอาอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูหดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึคอยแล้วว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใส่มากมายเฮ็ดหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพนทองทางขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร0801945318เด้อพี่น้อง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061

0862-965924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ซิปว่าเป็นมือที่3ของพระเอก
1: จริ ง
0: ไหมค
1: ะ
2: เป็น
1: ข่
2: าวน
1: ี้
2: เป็นจริงใช่ไหมคะ
0: สรุปเรื่องจริงใช่ไหมคะคุณแม่เรื่องเป็นยังไงคะ
3: นี่ดังใหญ่แล้วนะ
4: ดังแบบนี้ไม่เอาอ่ะวันนี้อยู่เสร็
3: จหรอใช่วันนี้ว่าจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วย
4: นี่ไม่ได้พักเลยอยากพักบ้าง
3: เอานะฝันไว้ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเข้าไปเก็บของก่อนแล้ว

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่ง520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกัน

0: เองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Center, ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวีห้าวัสดุเต๋งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วน
1: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
5: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ชิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอก ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองปีซึ่งเราได้

0: ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังหลับเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม้แล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดนาข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอโพนทองบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อพี่น้อง
5: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีบบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอกว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร091684 0-4-0-4-7
1: ประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคอลลาฟิลถังเช่า

0: สมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
0: ชุ่มกระชวยให้กับร่างกายกินง่ายน่ารสเย็นน่ากินตอนเช้าแล้วก็กินตอนเย็นนะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋ากินมื้อละ2เทื่อกับพ่อนะคะบ่แพงหลักร้อยนะคะแพ็คนึงเนี่ย10ขวดน่าหลักร้อยเองโทรเข้ามาเลยค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับซาร่านารูเบกนี่นะสาววังปูจะเว้าเรื่องบุญเดือน4ก็คือบุญพระเวทนั่นล่ะพี่น้องนะงานบุญพระเวทเป็นหนึ่งในงานบุญใหญ่ของประเภทนี้งานบุญ12เดือนในวันงานเนี่ยจะมีการเทศมหาชาติหรือว่าพระเวทร่วมสร้างบุญครั้งสำคัญและก็ตามความเชื่อของชาวอีสานถ้าผู้ใดได้ฟังเทศมหาชาติครบทั้ง13กันภายในวันเดียวน่ะจะถือว่าได้ร่วมสร้างบุญใหญ่นอกจากนี้ยังนิยมบวชให้ภิกษุใหม่ในเดือนนี้อีกด้วยนะงานบุญพระเวทมักจัดขึ้นช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมในภาคอีสานโดยรวมเนี่ยแต่ก็ขึ้นอยู่กับชุมชนท้องถิ่นและสถานที่นะพุทธศาสนานะคะเนี่ยล่ะก็คือบุญประเภทนี้12เดือนบุญเดือน4ของเฮาชาวอีสานนะคะเป็นอีหยังที่อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาเพิ่นสืบห้อยตาว่าห้อยปูพาลูกหลานอนุรักษ์วัฒนธรรมมาตั้งแต่สมัยโบราณนะพี่น้องจ๋าย่างน้ำกลนผู้เฒ่าหมาบอกกาดเพิ่นว่าเนาะสาวบังปูก็นำเว้าน้ำจ๋าสู่อีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาฟังนะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่นะบำรุงกำลังน้ำเด้อพี่น้องอ่อนแอเมื่อยมอยซอยแหลมเมื่อยจักว่าเป็นอีหยังกินข้าวกะบ่แซ่บนอนกะบ่หลับเดี๋ยวก็เที่ยวลุกเที่ยวตื่นเข้าห้องน้ำว่าสันเทือละ3เทือ4เทือพี่น้องเอ้ยจักว่าเป็นแนวใดนี่ล่ะคือมันเฮ็ดให้เฮานอนบ่อิ่มเด้ตื่นมากก็เมื่อยได้บาดนี่แม่นบ่ล่ะปวดมองหันเดี๋ยวก็ปวดมองนี่ปวดเบิดต้นเบิดตัวว่าสันเพิ่นว่านายาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าสมุนไพรหลายอย่างนะเพราะว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงมากระถือโปร่งโกดสอกดขมาวกดหัวบัวกดเชียงกดจุฬาลัมพานะอีพอจ่าแม่จ่าเด้อสมุนไพรประโยชน์หลายเป็นยานะขึ้นทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างมีเครื่องหมายอย.นำนะอีพอจ่าซื้อไปกินกะว่าถืออีแม่จ่าซื้อไปกินกะว่าถือทุกคนนะโทษสั่งเขามาหลายขอบบุญขอบคุณย่อมือสุดศอกนะคะเพิ่มเติมคำว่าใดค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านขายยาเด้ออีพออีแม่หรือว่าตามเพจเซินที่0916840475 0916840475ฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนค่ะ
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็น

0: 3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกรธทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็นเรื่องนึงนะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: เพลงเพราะต่อเนื่อง

ผลงานเพลงกำลังใจในแววตานะของไอใหม่พิลมพรนะพี่น้องค่ะสาวบางปูกะน้ำฝากน้ำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาทุกท่านเลยนะที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ตอนนี้นะอย่าลืมนะคะพี่น้องจ๋าดูแลร่างกายดูแลสุขภาพให้ดีเด้อนะอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะถ้าป่วยมาเป็นหยังมาลำบากลำบากนะลำบากกันทุกคนในบาดแก้วนะคะแล้วก็งดสูบบุหรี่แล้วก็หลีกเลี่ยงสูดดมควันบุหรี่จากผู้อื่นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

0: อ๋อนะพี่น้องคะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีนะเราก็ฉีดวัคซีนประจำปีครบนํานะคะทุกอย่างเราก็ต้องดูแลร่างกายเราก็ต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีแล้วก็คนในครอบครัวล่ะดูแลกันนะลูกก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะดูแลสามีภรรยาลูกเต้าลูกหลานไปนะคะพี่น้องยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นทีนะคะพี่น้องซึ่งประกอบด้วยกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเรานี่ประโยชน์หลายหลายค่ะพี่น้องจ๋าประโยชน์หลายคักนะอ่านเมืองเด้อเวลาอีพออีแม่โทรสั่งเข้ามาพูละแพ็ก2แพ็ก3แพ็กพูละลัง2ลังเฮาก็จะแถมไปนํานะแถมโบชัวสีเหลืองๆเนี่ยไปให้อ่านเบิ่งว่าประโยชน์ของกำลังช้างสารมีอะไรบ้างจังซี่นะนะเฮาจะได้ฮู้ว่าในขวดเนี่ยในยาน้ำเซินทียาบำรุงร่างกายเนี่ยนะคะเป็นหยังเฮาต้องกินเป็นหยังจังอยากให้อีพ่ออีแม่ได้กินนะดูแลเจ้าของไว้ค่ะพี่น้องนะยาให้เป็นนั่นเป็นนี่นะยาสิจมว่าแต่เจ้าของกินเข้าก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับลูกก็โอยนั่งก็โอยวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไหลจังอีหยังต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่าสิปล่อยให้การแบบนี้อยู่กับตัวเองโดนมันบ่ดีมันจะเฮ็ดให้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเซินทีนี่กินง่ายนะคะชุ่มข้อชื่นใจขายดีนะอีพ่ออีแม่เราสั่งเขามาตลอดว่าแท้กินก่อนนอนนี่นอนหลับดีค่ะนะสาวบางปู่ก็กินเสมอเด้แต่ว่ากินก่อนนอนนะนอนหลับดีหลับลึกตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาสดใสหน้าร่างกายก็พร้อมที่จะเฮ็ดงานนะคะยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีนะคะพี่น้องเอาหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแท่นจำหน่ายหรือว่าจะเป็นร้านขายยาหรือว่าจะเป็นเพจเส้นทีนะคะโทรมาก็ได้จ้าเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะ0916840475 0916840
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเงินเงิน
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

ผลงานเพลงของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นาแก้วรอพี่นะสาวบางปูกะน้ำฝากน้ำตอนอีพออีแม่พี่ปานาอาเฮานะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีเพลงเก่ากับมีเพลงใหม่กับมานะกับยาบำรุงร่างกายเส้นทีนะเส้นทีเนี่ยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังนะฟื้นฟูกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเฮานะคะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพ่อลุงแม่ป้าพ่อตาแม่ยายนะยาปล่อยให้ร่างกายอ่อนแอเมื่อยเพลียนะวิ่งเวียนศีรษะหน้ามืดตาไล่กินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะคะลุกขึ้นนี่เซวิ่นอย่างต่างๆนี่คือสิลมอยู่บ่เศร้านะนะพี่น้องขาหน้าเหลืองแอแม่แอแม่อยู่แต่ละมือกินข้าวก็บ่ได้นะคะพี่น้องจักว่าเป็นจังใดหายใจกับบ่อิ่มว่าซั่นสารพัดสารเพสิเป็นนะพี่น้องขาคือกินแล้วคือซื้อไปกินโลดค่ะราคาขวดนึงเนี่ยก็บ่แพงนะราคาหลัก10เองซื้อง่ายจ่ายคล่องนะกับการดูแลร่างกายนะซื้อเป็นแพ็คเลยแพ็คนึงก็10ขวดนะคะสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะลึงหมากกระถือโปร่งโกดสอโกดขม้าวโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ประโยชน์หลายหลายนะอีพ่อจ๋าแม่จ๋าเด้อก็อ่านเบิ่งในโบชัวหรือว่าเสิร์ชหาใน Google ก็ได้นะคะรับรองว่าอีพ่อจ๋าแม่จ๋าจะได้เข้าใจเลยว่าเป็นหยังยาบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงเลือดเซินทีนี่ขายดีนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะนะสำหรับเรื่องเล่าเบรกนี่นะคะเรื่องเล่าในตำนานนะสาวบางปูจะเว้าเรื่องผีจ้างนางค่ำชะโนดนะก็มีหลายตำนานนะพี่น้องคะถ้าพูดถึงค่ำชะโนดอุดรธานีนะสิ่งแรกที่นึกถึงก็คือเรื่องราวของความลึกลับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมืองลับแลนะร่วมไปถึงตำนานเรื่องผีอย่างเช่นผีจ้างนางอย่างเนี่ยประมาณเนี่ยพี่น้องนาคำชะโนดเป็นเกาะที่รายล้อมไปด้วยต้นคำชะโนดสูงใหญ่นะมีน้ำรายล้อมเป็นเกาะป่าขนาดใหญ่กว่า20ไร่หลายคนเชื่อว่าคำชะโนดคือเมืองบาดาลอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อกันระหว่างเมืองบาดาลกับโลกมนุษย์และก็มีพญานาคพำนักอยู่ร่วมถึงนะยังมีศาลหลวงปู่ศรีสุทโธนะคะแล้วก็ย่าศรีปทุมมาทำให้ที่นี่มีผู้คนแวะเวียนเขามากราบไหว้ขอพรกันบ่ขาดสายเลยนะตำนานผีจ้างหนังค่ำชะโนดนั้นในโลกของภาพยนตร์นะผีจ้างหนังค่ำชะโนดเป็นหนังดังที่ชวนขนลุกแต่ทำให้ผู้คนจดจำที่นี่ได้มากมายแม้ในหนังจะถูกเสริมเติมแต่งต่อเรื่องราวไปบ้างแต่เข้าโครงเดิมของเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าขนลุกบ่หน่อยไปกว่ากันนะเรื่องผีค่ำชะโนดนะเริ่มจากบุคคลลึกลับได้จ้างว่านให้บริษัทหนังกลางแปลงได้ไปตั้งฉายหนังกลางทุ่งค่ำชะโนดและจะต้องฉายให้เสร็จก่อนเวลา 4:00 จากนั้นก็ต้องรีบเก็บของแล้วก็ออกมาก่อนฟ้าสว่างโดยห้ามหันหลังกลับไปมองด้านหลังเด็ดขาดบริษัทหนังกลางแปลงก็ตกลงทิ้งจะนุ่งขาวห่มขาวและเลือกนั่งอยู่ด้านขวาส่วนผู้ชายจะใส่เสื้อผ้าสีดำและจะนั่งอีกข้างหนึ่งโดยทั้งหมดนั่งกันสงบเงียบเรียบร้อยบ่มีการเคลื่อนไหวบ่ว่าจะฉายหนังอีหยังก็ตามไม่มีการส่งเสียงหรือว่าแสดง

0: ความรู้สึกใดๆออกมาทั้งสิ้นนะจนกระทั่งใช้ไปถึงเวลาตีสี่เจ้าหน้าที่ก็ทำการเก็บข่าวของตามที่ได้รับมอบหมายไว้แล้วก็เดินทางออกจากที่ฉายหนังทันทีแต่ก็เอะใจในคำสั่งเลยหันกลับไปดูซึ่งก็พบว่าคนดูทั้งหมดเนี่ยหายไปแล้วนะหายไปอย่างรวดเร็วสร้างความสงสัยงุนงงให้กับเจ้าหน้าที่ฉายหนังเป็นอย่างมากเมื่อขับรถออกมาจนถึงหมู่บ้านวังทองในตอนเช้าเจอชาวบ้านจึงมีการถามไทยกันชาวบ้านกลับยืนยันว่าไม่มีหนังมาฉายในหมู่บ้านเลยเมื่อถามกันจนเป็นที่เข้าใจก็ได้รับคำตอบจากชาวบ้านว่าสถานที่ที่ไปฉายหนังคือป่าคำชะโนดสถานที่ลี้ลับที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นเมืองพญานาคซึ่งอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านวังทองนั่นเองนาเรื่องเล่าจบลงแค่เนี่ยพี่น้องแต่ความหนาพิศวงของเรื่องนี้นากระถูกพูดถึงอย่างมากมายจนกลายเป็นตำนานผีคำชะโนดจ้างหนังที่ทุกเมื่อเนี่ยก็ยังมีคนพูดถึงอยู่นะคะพี่น้องจ้าคำชะโนดนะกะตั้งอยู่ทางอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีกะหาโอกาสไปกราบไหว้ไปเที่ยวเด้อพี่น้องเด้อก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลึกลับมากสาวบางปู่เคยไปมาแล้วนะคะอากาศน้ำฝากน้ำเว้าน้ำจ่าซุยพออีแม่ฟังนะทุกที่ทุกสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มีเรื่องเล่าตำนานทั้งนั้นนะคะบ่เชื่อก็อย่าลบหลู่เด้อพี่น้องเด้อสาวบางปู่นั่งเว้านั่งจ่าสู่ฟังนะกับรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีนะคะพี่น้องจ๋ายาบำรุงร่างกายเส้นถี่นะบำรุงกำลังบำรุงร่างกายบำรุงเลือดบำรุงโลหิตนี่แหละนะคะพี่น้องซื้อกินโลดค่ะยาปล่อยให้เจ้าของเมื่อยนะอ่อนแออ่อนเพลียนะเดี๋ยวจะเป็นโรคนั่นโรคนี่มามันบ่คุ้มเด้กับการดูแลร่างกายของเฮากับร่างกายของเฮาที่ต้องอาศัยเขาอยู่เนี่ยนะคะสอบถามเขามาสั่งซื้อเขามานะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายร้านขายยาหรือว่านำเพจเซินถี่นะคะเบอร์โทรค่ะ0916
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซินถี่ยาบำรุงร่างกายตาเซินถี่เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้าง3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ
2: มันเป็นเรื่องนึงนะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: เพลงที่ฟังแล้วเหงาที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ผลงานเพลงน้ำตาสาววารินนะของจินตลาพูนลาบนะนักร้องสาวเสียงพินนะเสียงดีคือก้าวคือเก่านะนักร้องสาวจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะสาวบางปูก็นำฝากนำตอนอีพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้านาอานะกับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋ากินโลเดอร์นะคะกินเพื่อบำรุงตัวเองไว้ล่ะค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าก็สิอยากให้กินที่มีแต่สมุนไพรนะเฮากินยาสมุนไพรเนี่ยบ่มีสารตกค้างบ่มีสารเสพติดจ้าแม่จ้าปู่ย่าตายายนะกะพากินมาตั้งแต่สมัยโบราณโบราณพุ่นล่ะนะคะแล้วก็ยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่เนี่ยมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างได้รับเครื่องหมายอย.นะแล้วก็ประกอบด้วยนะสมุนไพรอย่างเช่นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโรงโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรแต่ละอย่างนี่ประโยชน์หลายหลายนะคะแล้วก็ราคาแพงด้วยเฮาจะไปหาซื้อตามตลาดนัดบ่ได้ดอกค่ะสมุนไพรเหล่านี้นอกจากจะไปซื้อที่ร้านสมุนไพรเท่านั้นราคาแพงนะคะเนี่ยซื้อกินลดค่ะยาบำรุงร่างกายเซนทีเนี่ยขวดนึงเนี่ยราคาหลักสิบนะคะไม่แพงนะคะกินง่ายชุ่มข้อชื่นใจนะคะพี่น้องกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับอ่อนแอเมื่อยเพลียนะคะลุกขึ้นแต่ละเทือนนี่วิ่นมองมองอยู่พี่น้องขาเซ่ระดับอยู่คือสิเป็นล้มคือสิล้มอยู่บ่เศร้าเนี่ยระวังนะคะอย่าให้ล้มนะน่ะอีพ่ออีแม่ผู้ใหญ่ล้มบ่คือเด็กน้อยล้มเด้แม่นบ่ล่ะกินไว้เด้อนายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะปวดเมื่อยตามร่างกายเฮ็ดเวียกเฮ็ดเมื่อยเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเมื่อยๆเพลียๆนะบำรุงกำลังไว้นะคะพี่น้องคะเนี่ยก็หาซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือว่าร้านขายยาก็มีขายล่ะค่ะพี่น้องคะหรือว่าจะหาซื้อได้ตามเพจเส้นถี่ตาม Facebook ตามอย่างต่างๆเนี่ยมีขายนะหรือว่าโทรมาเลยนะโทรมาหาสาวบางปูเลยก็ได้นะเพราะว่าตอนเนี้ยอีพ่ออีแม่พี่ป้านะอาโทรมาซื้อกันอย่างหลายเลยนะยาบำรุงร่างกายเส้นถี่เนี่ยผู้ใดก็กินกินแล้วก็ว่าถือเจ้าของอ่ะนะถือตอนมันกินง่ายเนาะกินแล้วนอนหลับดีขึ้นหยังเนี่ยตื่นเช้ามาหน้าซึมตาบานพร้อมที่จะทํางานได้ถ้าเฮาร่างกายเฮาพร้อมเฮาก็เฮ็ดเวียกได้แบบมีประสิทธิภาพนะพี่น้องจ๋าโทษขมาค่ะส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะ0916840475 0916840475
1: เส้นถี่เป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆ

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: เพลงเพราะต่อเนื่องโดยยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที
2: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมงนี้

0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสามกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840
1: มันต้องถอนจังสี่มันต้องถอน
0: 3กำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่ง
1: มันเป็น
0: ตื่นเศร้ามากเป็นทรงหลงเส้งเหลงเป็นงึกงึกงักงักเป็นบ่อซวงบ่อสางอย่าปล่อยให้ความอ่อนล้ากลายเป็น

ประสรรคของการทำงานมีอาการให้นึกถึงยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นยาบำรุงร่างกายเส้นทีสูตรเย็นกินแล้วต้องกินอีกกินดีบอกต่อโทรสูตร91684

ยาให้ความเหนื่อยล้ามาหยุดคุณขวายาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเซิร์นถี่150ซีซีปริมาณพอดีราคาประหยัดพร้อมให้คุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยพลังที่เหนือกว่าเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916840475

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่103บนหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราควิกสปอร์ตแอนด์สคูล063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟ

0: ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง

0: 少嘞怕辣拼命发洗汤，少嘞怕辣拼命发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนมาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่นๆมันเป็นยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
1: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแมงบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

อดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกยังบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2อีกเธอนึงครับพี่น้อง043840122ผมเอกโซเล่นะครับอยากแนะนำพี่น้องเกษตรกรบ่ให้ทิมดอกครับบ่ให้ทิมบ่ให้ป๋าเคมีดอกให้ใส่คือเก่านั่นแหละนะครับแต่ว่าให้ลดอัตราส่วนให้ลดจำนวนลงแค่น้อยนะครับเคยใส่อยู่3กระสอบนะครับก็อยากให้ลดลงเหลือกระสอบเดียวนะครับเคมีเหลือไปกระสอบนึงสำหรับอีก2กระสอบที่หายไปนะครับให้พี่น้องเกษตรกรเฮานั่นซื้ออะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับให้นําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบเอามาโคเลใส่กันเอามาผสมกันกับปุ๋ยเคมีที่เหลือไปกระสอบนึงนั่นล่ะเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบคือเก่าได้อีพ่อยแม่3กระสอบที่เฮาโคเลแล้วนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าคุณภาพนี่ที่โอ้ยดีคักนะครับดีคักก็การใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวเพราะว่า3กระสอบนี่มันแบ่งหน้าที่กันเฮ็ดแบ่งหน้าที่กันทําเด้คันแม่นมันคุยกันได้มันก็สิบอกว่าเอ้าตัวนึงไปบํารุงดินเด้อไปปรับโครงสร้างดินเฮ็ดให้ดินมันร่วนซุ้ยเด้อเฮ็ดให้ดินมันเหมาะสมกับการเพาะปลูกเฮ็ดให้ดินมันเหมาะกับการปลูกพืชเอาตัวนึงเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินในโดนๆเด้อซ้ำซื้อแล้วกินใส่ตู้เย็นไว้นั่นละให้อยู่ในดินโดนๆพืชหิวย่ำใดพืชอยากกินย่ำใดก็ได้กินซะเด้เดี๋ยวอีกตัวนึงได้บาดก็คอยมีหน้าที่สิเร่งการเจริญเติบโตของพืชดอกเร่งผลผลิตเร่งดอกเร่งผลดอกผุนเด้คันปุ๋ยมันเว้ากันเป็นเว้ากันได้นี่แหละครับ3กระสอบที่เกิดใหม่เฮาก็สิได้ปุ๋ย3กระสอบที่มีคุณภาพสูงมีคุณภาพดีพ่อวานลงไปในไห่ในหน้าในหัวในสวนเฮาแล้วนี่ติเอ้ยอีพ่อไอ้แม่เอ้ยวานลงใส่หน้าเขานี่ติแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นเขียวจนหอดมือเขียวเขียวอีหยังมาเขียวกระดอกกระเดี่ยแท้แต่ว่าบ่เขียวแหล่บ่เขียวหล่อแม่งในบัดนี่เขียวใบตองอ่อนอีพ่อไอ้แม่ต้นแข็งแรงแม่งบ่กวนต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีทนกับทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงมึงเปลี่ยนแปลงโลดสภาพอากาศบ่ได้ย่านนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ติว่าเป็นตันนะครับไร่นึงนั่นได้เขาเป็นตันบ่ธรรมดาอีพ่อไอ้แม่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ว่าติอีพ่อไอ้แม่สําหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันสิซอยแก้ปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินปลูกหยังบ่งามปลูกพืชลงไปก็บ่เจริญเติบโตดีพืชเป็นกระล่องกระแล้งสิตายแล่บ่ตายแล่เฮ็ดซอกงอกแซงแงกอยู่บ่เจริญเติบโตเต็มที่นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรได้ครับใส่แล้วติโอ้ยต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจใส่หน้าเขาจังซี่แตกกอดีต้นแข็งใบใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนั่นต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับและที่สำคัญครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดเนี่ยสามารถผสมเคมี

ได้ทุกรุ่นทุกสูตรเด้สามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบนเหนียวติดไม่ติดมือบนติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นนะครับสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ตัดอกตัดใจจากเคมีบ่ได้นะครับสามารถนำอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่นะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนี่สามารถนำมาผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรเลยนะครับในอัตราส่วน2ต่อ1นะครับในอัตราส่วนผสม2ต่อ1อะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาโคเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่อยู่3กระสอบนะครับเฮาสิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดบ่ธรรมดานะครับ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้3ถึง4ไร่ราคาก็บ่แพงครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับราคาก็บ่แพงกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงบรรจุอยู่50กิโลเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดนะครับซอยลดต้นทุนผลผลิตก็สิเพิ่มต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนคิดกวนใจและที่สำคัญครับต้นพืชเฮาแข็งแรงต้านทานภัยแรงภัยหนาวได้ดีนะครับอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเลครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่นะครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งแต่ว่าสำหรับผมเอกโซเลนี่ติอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ลองเบิ่งว่ามันดีซำใดมันสิดีคือเบาเอกโซวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ผมเอกโซเล่อยากให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้พากันเบิดหนีเบิดสินผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้านทานภัยแรงต้านทานภัยหนาวได้ดีหยุดทุกปัญหาของการเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนด้วยอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกเมทโซเลพัดคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ถ้าไปอยากใช้ก็ให้เอารถเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ตาก็โว้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักฟิกจุดใบท่อฝ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอารถเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบอกเคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดี
3: มีความสุข
4: ดูดินเนี่ยมันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ้งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยไม่ต้องบอกถึงครับตัวนี
2: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
4: โมเป็นลูกเป็นไผ่แล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิ่มพ่อใช่อยู่เอามึงเด้อใช่มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ่ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟ้าฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ที่เราพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสยอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่น
0: จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนที่นี่นะครับ4ไร่ครับผมน้องเมีย
0: พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะครับ
0: ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันนั้นขอเบิ่ง
1: แม่นครับมีอันไปหมดทุกอย่างเลย
0: ว่านี่ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋เนี่ยดินบริเวณ
1: โอ้น้องเมียเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ำดินเฮ็ดหน้ากับบ่ค่อยได้เข้าเด
0: ้บ่มันเป็นยังไง
1: มันผลการผลิตก็เจ้าไร่ก็บ่ได้น้ำก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ้ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ้ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุครับประจำเนี่ยคงมาถ่าย
1: ก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่แหละขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อมันโฆษณานะครับ

0: ผมกับผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อมาไงเด้นุ่งเมียนนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมิกนี่นะครับผมว่ามันจังได๋อีหยังได๋ผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
1: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
0: ครับผม
1: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนยิ้วมิกเป็นจังซั่นจังซี
0: ่ครับผม
1: ฟังแรกๆนั่นเชื่อบ
0: ่โห้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนมาไงเด
1: ้มันเสียศักดิ์ศรีผู้
0: นํามันเสียศักดิ์ศรีผู้นําครับผมกันเสียอะไรเขาสิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ได้ครับผม
1: โอ้ผู้ใหญ่หำคือหัววัน
0: แม่นครับ
1: อยากเสียพร้อม
0: แม่นครับปฏิว่าผม
1: ฟังอยู่โดนปานใดฟังอยู่โดนปานใด
0: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
1: ้ป๊านี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นําอย่าสำหรับตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
0: ครับ
1: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิงมีโซเลพัดนี่บานนี่พอฟังแล้วบ่ทันได้เสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
0: ่แม่นครับผมบ่ทันได้เสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนนี่เป็นเดือน2เดือน
1: ครับผม
0: คันบ่ร้องบ่รู้ครับน้องครับนุ่มเมีย
1: แม่
0: ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ท่าเล็งออกไปซื้อฮอด
1: สำนักงานเลยสำนักงานไปบริษัทเลย
0: แม่นครับ
1: ไปร้านมุนจันพันนี่คร
0: ับไปร้านมุนจันพันนี่การเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมออกมา2กระสอบ
1: โหไปซื้อมา2กระสอบ
0: แม่นครับ
1: เสียวมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
0: ี่แม่นครับผม
1: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้ออกมาผสมยังบ่ตอนใส่
0: มันมีเคมีนะครับ
1: โหมีเคมีอยู่ข้างในแล้ว
0: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
1: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดนี่2กระสอบ
0: ครับผม
1: เคมีจากของที่เจ้าของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในไข
0: ่แม่นครับผมแข็งดีนะครับแข็งตัวดี
1: โอ้ต้นแข็ง
0: ครับผม
1: แต่กอดีบ
0: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
1: แต่กอดีต้นก็แข็ง
0: ครับ
1: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
0: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่เด
1: ้โหแม่งบ่ใครมาไก
0: ่แม่งครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
1: โหปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามคนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
0: ่พวกบ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
1: ครับ
0: บัดนี้พ่อผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อนะครับผม
1: ครับผม
0: ผมเลยว่าเออมันพอต้องมาลองใช้นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายครึ่งตัวครึ่ง
1: โหได้เพิ่มขึ้นอีกครึ่งตัวครึ่ง
0: แม่นครับผม
1: ปาถือผมถือใจบ
0: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านครับนี่ถือใจหลายเลย
1: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นครึ่งตัวครึ่ง
0: ครับ
1: บ้านหน้าปังนี่ได้หลายบ
0: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช่นยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกว่าหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
1: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
0: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
1: มานี่4ไร่นี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิงมีโซเลพัดนี่ใส่สูตรพ่อใหญ่อ้ํานี่ล่ะ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
0: ่ครับ
1: หน้าปัง4ไร่นี่ได้เข้าประมาณจักตันครับ
0: มัน5ตันบ่ได้ครับ4ตันกว่าเกือบ5ตันบ่ได
1: ้โอ้ได้4ตันกว่าเกือบ5ตัน
0: แม่นครับผม
1: แสดงว่าถึงไร่ละตันกว่าผู้ช
0: มแม่นครับถึงไร่ละตันกว่าเด้
1: บ้านดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียงดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
0: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่าลุงเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั้นย่างอยู่ที่ก็บ่ลมได้อีแม่พอต้องมาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเฮานะครับรู้สึกว่าดินเฮานี่เปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดนี
1: ้โอ้นะครับล้วนสวย
0: ครับ
1: มันเซาเป็นเอียงบ
0: ่เซาล่ะครับผม
1: เอียงก็เซา
0: ครับผม
1: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายๆพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียงดินเข้มดินแข็งดินด่านดินด่านปลูกหยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมาในแม่จะขวางน่ะ
0: ครับ
1: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อะมิโนฮิวมิงมีโซเลพัดคือใหญ่หำนี่บอกให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
0: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมเบิ่งแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
1: ผม
0: โซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม่หันมาใส่ตัวนี้นะครับ
1: ครับผม
0: น้องเอกผมบอกแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับผมผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
1: โอ้
0: ครับผมผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
1: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำเนี่ยบ่เป็นคนธรรมดาได้ผู้นําชุมชนเลยนี
0: ่ครับผม
1: ยืนยันอีหลีอีหลอก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้คุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำนี่บอกบ้านอยู่บ้านเซาอีกเที่ยนึงหาเขาเจ้าว่าบ่เชื่อให้นํามาเบิ่งได้เลยว่าอีพ่ออยู่บ้านไหนเชิญครับ
0: ครับครับครับพี่น้องครับก็ฝันดีอีกเที่ยนึงนะครับผมนี่นะครับผมซื้อจริงๆนะครับผู้ใหญ่สมศักดิ์ฉายจอบพ้นนะครับซื้อเนี่ยผู้ใหญ่บ้านหำบ้านฝากเปล่านะครับบ้านเลขที่นะครับ196/1หมู่ที่14ตำบลกำมะลาไสอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับ
1: นี่แหละครับคือเสียงแขกปากคุณพ่อหำหรือว่าผู้ใหญ่หำบ้านฝากเปล่า
0: ครับผมครับผม
1: อยากให้เปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมีโซเลพัดอย่าเฝ้าเชื่อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับสำหรับ

0: มีโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบรุนซุยดินผูกยังบ่งามร่องเมืองคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนใหญ่เก็บใหญ่จนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: ครับ
1: ครับน้องเมียครับผม

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิด
1: เมื่อพืชขาดกรดอะมิโนจะเป็นอย่างไรเมื่อพืชขาดกรดอะมิโนค่ะจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและสุขภาพของพืชอย่างมากใบพืชอาจจะมีสีซีดเหลืองหรือมีอาการแคร์แกรนการขาดกรดอะมิโนยังอาจจะทำให้พืชอ่อนแอลงและมีความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชลดลงผลกระทบของการขาดกรดอะมิโนต่อพืชการเจริญเติบโตช้าและแคร์แกรนกรดอะมิโนค่ะเป็นส่วนประกอบสำคัญในการสร้างโปรตีนซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชถ้าพืชได้รับกรดอะมิโนไม่เพียงพอการเจริญเติบโตก็จะชะงักและอาจจะแคร์แกรนใบก็จะมีสีเหลืองซีดการขาดกรดอะมิโนอาจจะส่งผลต่อการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ทำให้ใบพืชมีสีเหลืองจะมีความสามารถในการป้องกันตัวเองลดลงรวมถึงผลผลิตก็จะลดลงด้วยเพราะการเจริญเติบโตที่ผิดปกติความต้านทานต่อโรคลดลงย่อมส่งผลกระทบต่อผลผลิตของพืชสรุปก็คือการขาดกรดอะมิโนเป็นปัญหาที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและผลผลิตของพืชถ้าหากสังเกตเห็นอาการใบเหลืองหรือการเจริญเติบโตที่ผิดปกติควรพิจารณาเสริมกรดอะมิโนให้กับพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนHumid.

บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่างดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ลบจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชพวกกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนทน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกทีนึงครับพี่น้อง043840122การเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดการเกษตรเฮาต้องพากันเปลี่ยนแนวความคิดหาวิธีการใหม่ๆหาความรู้ใหม่ๆเข้ามาใส่ในการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนของเจ้าของได้บัดนี้เริ่มต้นจากการเตรียมดินพุ่นไหลพ่อไอ้แม่เริ่มต้นจากการเตรียมดินว่าเฮาเสียดจังไดให้ดินเฮามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชเฮ็ดจังไดเฮาสิลดต้นทุนใส่ปุ๋ยจำนวนซ้ำเก่าแต่คุณภาพดีกว่าเก่าให้ผลผลิตหลายต้นพืชใหญ่มากก็จะเริ่มเติบโตดีต้นแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจเชื้อโรคบ่ระบาดเชื้อโรคบ่ลงไห้ลงหน้าลงหัวลงสวนซะเด้นะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับใส่แล้วเสียดให้พี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดควรใจทนทุกๆสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวทนร้อนได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับใส่แล้วมันสิเป็นยังไงบ่าวเอกโซเลลองเว้าให้ฟังเบิ่งกันน่ะสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่สิซอยบำรุงดินนะครับซอยบำรุงดินซอยฟื้นฟูดินให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชทุกๆชนิดคันดินดีแล้วปลูกหยังก็งามมีพ่อแม่นะครับพ่อพืชงามแล้วฮอดยามเก็บเกี่ยวผลผลิตเฮาก็ได้ผลผลิตเต็มมิดเต็มหน่วยผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดก็ได้ราคาดีก็ได้ราคาสูงทนตัวบาทนี่นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่มีปัญหาเรื่องของดินนะครับดินแข็งดินอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาเหล่านี้ได้นะครับใส่แล้วนี่ติพ่อแม่เอ้ยพ่อใส่แล้วนี่ติดินล้วนซุ้ยหากพืชหากินได้ไกลหากใหญ่หากเงาต้นพืชแข็งแรงจะเริ่มเติบโตได้แบบต่อเนื่องต้นบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่งิกใบบ่งอนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดหน้าเขาใส่ลงไปแล้วนี่โอ้ยต้นเขาแตกกอดีต้นใสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเขียวและที่สำคัญบ่เขียวแหล่บ่เขียวรอแม่งนะครับเขียวใบตองอ่อนซะเด้ต้านทานทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้านทานภัยแล้งต้านทานภัยหนาวได้ดีดีนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับสามารถนำมาใส่สามารถนำมาผสมได้กับเคมีทุกรุ่นทุกสูตรนะครับผสมกันแล้วโคเลเข้ากันกับเคมีแล้วบ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ้มเป็นน้ำนะครับใส่ได้กับทุกๆพืชเหมาะกับทุกๆดินนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะ

0: ครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีครับอัตราส่วนในการผสมกับเคมีไฮน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับไฮน้ำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมา2กระสอบนะครับเอามาคนเลเข้ากันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบปุ๋ยเคมีนั้นสูตรได้ก็ได้ยี่ห้อได้ก็ได้นะครับที่พ่อไอ้แม่พากันชื่นชอบที่พี่น้องเกษตรกรเฮาชื่นชอบนั่นล่ะเอามา1กระสอบนะครับเฮาก็สิได้ปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบ3กระสอบนี่สามารถหว่านได้นะครับสามารถหว่านได้3ถึง4ไร่แต่ว่าบาดนี้เว้าถึงเรื่องต้นทุนเว้าถึงเรื่องของราคานะครับประหยัดประหยัดนะครับช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนลงได้บักหลายนะครับสําหรับปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่เพราะว่าคันพี่น้องเกษตรกรพากันใส่เคมีเพียวๆหรือว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวนี่3กระสอบนี่ราคาโอ้เกือบ 4,000 พุ่นในราคาปุ๋ยเคมีก็ได้กระสอบละเป็นพันนะครับซุมื้อนี่ก็ได้แล้วพี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านอาจสงสัยว่าผสมมาแล้วมันสิดีคือเคมีบ่บ่าวอีกดีกว่าพุ่นในอีพ่อไอ้แม่นะครับผสมมาแล้วนี่ดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวนะครับเพราะว่า3กระสอบที่ผสมมาแล้วนี่ปุ๋ย3กระสอบเดือนพุ่นในอีพ่อไอ้แม่บ่ธรรมดานะครับลองเบิ่งครับลองเบิ่งนะครับพี่น้องเกษตรกรลองเปิดอกเปิดใจมาใส่สูตรที่ผมเอกโซเลแนะนําเบิ่งว่าใส่แล้วมันสิดีคือผมเอกโซเลเว้าบ่มันสิดีคืออีพ่ออีแม่มันสิดีคือพี่น้องเกษตรกรที่ผู้เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรหรือว่าอีพ่ออีแม่ท่านใดสนจิตสนใจสนอกสนใจอยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้นะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222ทุกปัญหาสิเบิดไปจบครบในกระสอบนี้เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วซอยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนกิดกวนใจทนต่อทุกสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงทนแรงทนหนาวได้ดีลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบปุ๋ยชุดโซเลเทอร์โบจากส่วนผสมที่ล้มโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยทุกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเลสูตร28761 กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยากได้โทรเลย0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะดีนีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีน ช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึม

0: ทำไปยังใช่ก็ให้เอาโรดเดอร์โชเล่นะเอามาใช้ต้าก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพี่จุดใบทอฝ่ามือดิถือใจแห้งแหละทำไปยังได้ก็ให้เอาโรดเดอร์พี่น้องนะ
1: ใครบ่เคยใช้โชเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต็งตึงดีความสุข
2: ดูดินนี่มันล้วนซุ้ยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเขานี่แตกกอดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
3: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี
4: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแต่ก็เคี้ยวเคี้ยวเฮิงพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อตัวเล่ห์น่ะดีอยู่ได
5: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยไส้ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่

0: สวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือครับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวใส่คุณพี่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านใดนะครับคุณพี่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังๆจักหน่อยนะครับเด
1: ้อชื่อนางอุทอดสังว่างค่ะอยู่บ้านดงลิ่งหมู่ที่11ตำบลเจ้าทาเฮานี่ล่ะค่ะอำเภอกมลาไสยจังหวัดกาฬสินธุ์นี่ล่ะค่ะ
0: ถามคุณพี่ก่อนว่าเฮ็ดนาจักไร
1: 10ไร่ค่ะ10ไร
0: ่โอ้คุณพี่มีนาอยู่10ไร
1: ่ค่ะ
0: เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองค่ะ
0: มือคือฝีมือใช่ป่ะ
1: เอ้า
0: เฮ็ดเองเลย
1: ค่ะเฮ็ดเอง
0: มาถามหน้า10ไร่เฮ็ดเองบ้านนี่ถามก่อนหน้า10ไร่นี่แต่ก่อนเฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดหน้า
1: แต่กี้ก็ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปน้ำท้องตลาดล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ค่ะ
0: ผู้ใดว่ายังดีก็ใส่น้ำเขาเบิด
1: บ่แม่น
0: ห่วยใส่มาหลายยี่ห้อแล้วตัวนี
1: ้ใส่มาก
0: มาเป็นซุยี่ห้อ
1: แม่น
0: แต่ละปีบ่ใส่ซ้ำเขาอย่างเดียวตัวนี
1: ้ค่ะ
0: มาได้ถามคุณพี่ก่อนใส่แล้วมันเป็นยังไงเนี่ยตอนน้องใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: มันก็ขึ้นเร็วงามเร็วล่ะค่ะเพราะว่าเฮาวานว่าจังมื้อนี้ 2-3 มื้อมันก็ขึ้นเลยมันก็เห็นเขียวเลยค่ะ
0: งามเร็ว
1: ค่ะงามเร็วแต่ว่ามันใบมันอัวแล้วมันหั่นจังมีแมงมีโล
0: อืมเขียวว่าอัว
1: ค่ะ
0: แต่ว่าวาน 2-3 มื้อนี่เขียวดื่มเลยงามไ
1: ว้แมนขึ้นไว้งามไว้
0: จืดไว้บ่บัดนี
1: ่จืดไว้พร้อมค่ะแมน
0: เขียวไว้จืดไว้มาในถามก่อนดินเป็นยังไงเนี่ยตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ดินแข็งค่ะ
0: ดินนี่แข็ง
1: แม่นค่ะ
0: ผลผลิตดีบ่เอ่ย
1: ตามนี่ล่ะค่ะ
0: อืมก็ประมาณนั้นก็ได้อยู่เน
1: า
0: ะ
1: ค่ะหน้าปังเด้ค่ะแต่ว่าหน้าปีบ่ถึงค่ะแม่น
0: แต่ว่าหน้าปีนี่สิบ่ถึงแต่ว่าหน้าปังนี
1: ่แม่น
0: ไร่นึงก็เกือบตันเนาะเนาะเนาะพี่เนา
1: ะ
0: ค่ะแต่ว่าหน้าปีนี่ก็สิลดลงมากกว่านั้นแน่
1: แม่นค่ะ
0: พื้นที่หน้าที่เฮายืนอยู่ตรงนี้นี่จักไร่นี่มองเฮายืนอยู่นี
1: ่อันนี้4ไร่ค่ะ
0: อันนี้4ไร่อีกพวกไร่อยู่อีกตรงนึงเนาะ
1: ค่ะแม่นค่ะ
0: มานี่ถามคุณพี่ก่อนไปรู้จักโซลิพัดนี่ไปรู้มาแต่ทางไหนพี่
1: ฟังวิทยุค่ะ
0: ฟังวิทยุ
1: แม่นฟังวิทยุ
0: ฟังโดนบ
1: ่ฟังมาเรื่อยจนชินพลพระเพราะว่าบ่ได้ไปหยังอยู่บ้านผู้เฒ่าเนาะก็ฟัง
0: โอ้
1: ฟังมีแต่เสียงเอกโซเลก็คืดอยู่เพราะว่าอันใส่เคมีมากมันก็เห็นมาแล้วก็ใส่ลองเบิ่งหลายอย่างแล้วแม่ค่ะ
0: โอ้เคมีนี่ใส่มาหลายประเภทหลายยี่ห้อแล้ว
1: เว้าในวิทยุฟังคุณเอกเว้าแล้วก
0: ็
1: มีแค่ประสบการณ์ไปหาพี่น้องทั้งนั้นทั้งนี้ก็ฟังก็เลยว่าเออเพื่อเป็นตะลองอยู่ก็เลยว่าเอาว่าลองนี่ล่ะค่ะเพราะว่าก็อยากใส่อินซี่นี่มั้ยค่ะ
0: โหฟังเบิ่งแล้วคือทรงคืนอยู่นะ
1: ค่ะแม่นเห็นผู้นั้นผู้นี้เพิ่นว่า
0: เห็นเอกโซเล่ไปเยี่ยมยามน้ําเขาทั้งนี้ก็เลยอยากใส่น้ําเพิ่น
1: ค่ะ
0: บาดพ่อถามคุณพี่ก่อนบาดนี้พอคุณพี่ซื้อมาใส่หลงมันเป็นยังไงมันแปลกหูแปลกตาขึ้นกว่าใส่เคมีทั่วไปบ
1: ่มันสิแตกต่างกับเคมีทั่วไปเพราะว่ามันสิขึ้นซ่าๆแต่ว่ามันสิเขียวอ่อนเขียวไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันสิบ่มีเหลืองแม่ค่ะมันสิบ่มีเหลืองเป็นช่วงเขาใส่ปุ๋ยเคมีนี่มันคันมันเหมือนปุ๋ยแล้วมันก็สิเขาก็สิเหลืองใบเหลืองไปเลย
0: ตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: แม่นค่ะ
0: มันเขียวเร็วอยู่แต่ว่ามันเบิดไฟมันถึง
1: แล้วแม่น
0: แต่ว่าพอมาใส่โซเลพัดนี่มันเขียวไปเรื่อย
1: ๆค่ะ
0: เขียวใบตองอ่อนนี่แม่นบ
1: ่แม่นค่ะเขียวไปเรื่อย
0: ๆเขียวเฮาเห็นนี่เนาะใบตองอ่อน
1: มันสิบ่เหลืองคือเบิด

0: อุ้ยเห็นไหมค่ะ
1: มันออกยังไงคือมันมีแนวกินตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: อยากกินน้ำเนื้อกินเลยเขียวตอนหนึ่ง
0: ค่ะ
1: บ้านนี้ถามคุณพี่วันใส่แล้วประทับโอประทับใจบ
0: ่ค่ะที่ผ่านมานี่ก็ว่าพอใจอยู่ค่ะพอใจหลายอยู่ค่ะ
1: ยังสิใส่ต่อบ่
0: ก็ใส่แล้วเนาะ
1: โซใส่เลยคุณพี่ว่าก็ใส่แล้วเนาะคุณว่า
0: ใส่อยู่แล้วเพราะว่าก็อยากลองใส่อันอินทรีย์ให้มันบำรุงดินนี่ล่ะเพราะว่าเฮาเฮ็ดทั้งหน้าปีหน้าปังเนาะดินมันบ่ได้พักเนาะเฮาก็ต้อง
1: ดินมันบ่ได้พักเอาเลย
0: เฮาก็ต้อง
1: หาแนวมาบำรุงฟื้นฟูดินนํา
0: ค่ะ
1: แล้วก็มาเพิ่มเรื่องของผลผลิตพร้อม
0: ค่ะ
1: มานี่อยากให้คุณพี่นี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นกําลังฟังเฮาเว้ากัน2คนอยู่นี่
0: ค่ะ
1: ฝากถึงเพิ่นว่าพอเฮาใส
0: ่ก็ร้องก็ร้องบัดนี
1: ้
0: มาฟังเอกโซเลเว้าแล้วก็คือติดใจกันเลยเลยร้องนี่ล่ะค่ะร้องแล้วก็ถือว่าพอใจอยู
1: ่ครับ
0: ก็อยากเชิญพี่น้องที่ฟังรายการอยู่นี่ก็ลองมาใส่น้ำกันลองเบิ่งเด้อค่ะ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงที่ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆ อีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดแบรนด์ชิปเปอร์มอลล์4 แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาจ้อมเจ้าคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้า

0: ท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉาบเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็มทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็มทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเราดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินรีบไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: บายเอาขนมไปกินกันลูก
1: โอ้คือคนของเมื่อหลายแท้ส่งสิเมื่อบ้านโดนเนาะเธอนี
2: ่บ่ไม่ได้ไปยุตัวนอกแต่เธอกลับไปอยู่บ่ถาวรเลย
1: เมื่อบ้านจะไปเฮ็ดหยัง
0: จ้าอันนี้ของกินระวังทางเด้อเฮาหิวเด้อแห้งเด้อจ้าขอสมัยโทรหากันเด้อหลายเด้อเดินทางปลอดภัยเด้อ
3: จ้าจ้าจ้าขอบคุณหลายเด
2: ้อบ่มีหยังด
1: อกกินเหล้าได้เด้อ
2: ไปจังหวะกัน
0: ช่วง
2: น
0: ี
2: ้ตัวเล่นของ
3: กาปันเท่าไหร่
2: ไป
3: ปันน้องสเปรย์ให้ลูกหนึ่ง
0: แม่แม่เด้อค่อยกอดกันไป

0: สวยมาก
1: ฮะอีหยังนะสิกรรมมาอยู่บ้านสิกรรมมาอยู่จังไดก็ให้หน้าบ้านซองที่พ่อแม่เพิ่นแบ่งมูลให้ก็พากันขายเบิดแล้วเด้ก่อนสินี้ลงไปอยู่กรุงเทพนะ
2: ก็จังว่านี่ล่ะมาอยู่กรุงเทพโดนเฒ่าข้าสารก็เอาซ้ำนี่เนาะ
3: ตัวเองเขาว่าเขากลับก่อนดีกว่า

0: าวอามก
1: ิน
0: ข้าวมาแล้วย่างลูก
1: ย่างเลยแม
0: ่ปะกินข้าวกันปะ
1: แม่โครงการบ้านในฝันของเราพร้อมหรือได้อามกับเจมไปเบิ่งบ้านมางามบ
0: ่งามลูกงามเก่งลูกเก่งปะกินข้าวก่อนดีกว่าปะ

0: ป้าละหนีสินมาไว้จะเอาจังไรดีล่ะลูกเอาจังสี่สาเฮาย้ายไปกรุงเทพซะเนาะลูกมันก็สิมีสองทางทำมาหากินดีกว่านี้ป้ามรดกส่วนของข่อยก็ขายให้ป้าละเด้อข่อยกับลูกสิย้ายไปอยู่กรุงเทพถ้าขึ้นฮอดบ้านก็สิมายามดอก
1: คันคึดกันคักแล้วก็สู้ให้มันสุดเด้อ
0: ขอบคุณได้หลายป้า

0: ไปอยู่กรุงเทพกันนะพ่อ
1: ถ้าจะเดินทางปลอดภัย

0: อียังก็คนของหลายแท้แม่ว่าอย่างกับบ่ฟังบอกว่าให้เมื่อมาอื่นมันจังบ่เมื่อย
1: มื้อนี้เวียกบ่หลายสบายสบายถามมาครับกลางคืนหลายกว่ามันบ่ฮ้อนแม่เพื่อนสนใจวะ
2: ไม่เป็นไรเฮ้ยพวกงานไม่เป็นไรขับรถดีๆไว้เจอกัน
1: โอเคเจอกัน

0: ี่หยังให้ลูก
1: แม่กระพากลับมาอยู่มองเกาหม่องเที่ยวเคยอยู่นี่นะ
2: พี่ฮู้กับขายให้ป้าไปแล้วนี่ป้าก็ยังบอกว่าติดป้ายประกาศขายไปแล้วแล้วห้อยสิกลับมาอยู่เดี๋ยวจังได
1: กระป้าขายก็ถูกแล้วแต่คนซื้อกลับคืนก็คืออ้ามเอง
2: แล้วลูกจะเอาเงินใส่ไปซื้อบ้านยุงเทพเหรอลูก
3: บอกเป็นยังลูกแม่อ้ามขอซื้อบ้านนอกกลับคืนให้แม่ดีกว่า

0: จะอยู่ได้เหรอที่มันบ้านนอกนะ
1: เจนเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าอาร์มอ่ะคือบ้านที่ดีที่สุดของเจนคนรักของเจน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานีสุขี88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080180

0: 04606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่4แยก

0: รวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้ามันหนังหลักเอาอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันสู่คนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าเป็นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสท้องฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเพชรหน้าเขาปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ข้างออกไปอำเภอพลทองบังขวามือตรงข้ามไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318เด้อที่

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สกูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061

062-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

น้องไผจะท้องเฮือตนบ่มีนี่ลูกชูทองขึ้นเฮือเฮาทีนึงไผก็ใจซาบซึ้งมีหน้าเติมหลานสมจากบ้านมาแข่งทั้งไก่หัวใจลอยลำห้องต้องเหลียวหาสู้ดู

คำเคยว่ามาเมาลืมลงไอ้ผมกลายเป็นผู้แพ้ห้องแชมป์แต่เนี้ยเสียรักแล้วบ่ได้ห่วงทวงหาลงมาเห็นหน้าว่าเบิ่งลมที่คืนไม่เชิญหัวใจไหวหวั่น

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี8หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเรา Quick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอน

0: ชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งหูเปิดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5311

0: ปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบกับรายการเกษตรพารวยดำเนินรายการโดยหนุ่มนาเมืองเชิญติดตามรับฟังได้แล้วครับ

0: หนุ่มหน้าเมืองเพิ่นหักล้อพี่น้องถือสายถาดอกหมู่เฮาโท
1: ศูนย์แปดสุขสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่กำลังให้เกียรติรับฟังรายการเกษตรพารวยสวัสดีพี่น้องเกษตรรวยได้ครับพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องเฮาใส่ปุ๋ยที่พืชต้องการนะฮะราคาใส่ปุ๋ยตรงจุดตรงเวลากับเขาต้องการนํานะครับดังนั้นพืชเป็นอะไรที่ตัวไม่ได้ตัวบ่ได้โกหกบ่ได้คือปุ๋ยเด้อนะครับที่โกหกเก่งนี่คือคนครับคนนี่ตัวกันไว้ปัญญังบางอันเฟี้ยงก้านเดียวกับตัวแล้วหลอดกาแฟบางซื้อกับตัวได้แต่ว่าพืชตัวบ่ได้ครับถ้าเอาหยังให้เขากินที่บ่ดีบ่มักเขาสิม้อยละแม่งหรือบ่ให้ผลผลิตเฮาเท่าที่ควรโลดถ้าเขามักถ้าเขาถือนะครับบ่ว่าจะเป็นหน้าข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพาราไม้พอกไม้ผลพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับคือกันกับใส่ปุ๋ยพญาเต่าเงินหนุ่มหน้าเมืองนี่ละปีนี้กับปี15ละเด้อีพ่อยเมียนะครับถ้าบ่ดีพืชเราฟ้องมาแต่โดนแล้ววันถอนพืชนั่นสิฟ้องเจ้าของหน้ามาแต่โดนแล้วเจ้าของให้มาแต่โดนแล้วอันนี้มีแต่ผู้ย่องนะครับเอาไปใส่แล้วโอ้ยได้ผลดีว่าสั่นนี่ก็มีข้อมูลดีๆเติมให้กับพี่กับน้องในรายการเกษตรพารวยนะครับโดยเฉพาะมื้อนี้ก็สิมาขยายผลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเฮานะครับว่ามีหยังแนวิธีการใส่แนวใดสิคอยลำเลียงแต่ละอันเด้อนะครับพี่น้องขาดบ่ได้คือตัวเม็ดหยังไว้ก่อนเด้อตัวเม็ดปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดคือปุ๋ยเม็ดนี่แม่นะครับวานทั้งดินตัวนี้ต้องวานก่อนครับรักกะจังเอาตัวสารน้ำสารผงสารหยังก็ว่าไปเดี๋ยวผมสิคอยอธิบายนะครับสารน้ำเฮาใส่แบบใดนะแล้วก็วิธีการใส่บ่ได้ใส่เปลืองเด้นะครับเพราะเราเป็นสูตรเข้มข้นและที่สำคัญครับพี่น้องเกษตรกรครับปุ๋ยของเฮาหรือผลิตภัณฑ์อินทรีย์น้ำอินทรีย์ผงก็ตามเป็นอินทรีย์บ่มีอันตรายต่อผู้ใช้และผู้บริโภคและก็ดีไปกว่านั้นนะครับสามารถใช้ร่วมกับอะไรก็ได้นะครับบ่ตีเลยที่ผสมกับสารที่หมอกเคมีกับผสมได้สิผสมกับปุ๋ยเคหมอกเคมีเอาตัวเม็ดเท่านี้ไปผสมได้เฮ็ดให้พี่น้องประหยัดต้นทุนลงนะครับจากปุ๋ยเคมีแพงๆมาเสียในปุ๋ยเคมีราคาถูกลงด้วยวิธีนี้แหละดังนั้นพี่น้องฟังไว้ เอามื้อนี้สิเติมข้อมูลให้พี่น้องอีกนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหนุ่มนาเมืองนะครับว่ายังมีโปรโมชั่นอยู่บ่ตอนนี้นะครับประวิธีใส่แนวใดแต่ละอย่างนี่เนาะนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะจะจัดให้กับพี่กับน้องเฮาได้รับฟังกันเอาเมื่อกี้ก็มีพี่น้องฟังรายการเกษตรพารวยโทรมาถามหนุ่มหน้าเมืองว่าเอาเกียร์วานหน้าเขาบ่ตายบ่หนุ่มหน้าเมือง เพิ่นเคยฟังในเขตผ่านๆมาเนาะว่าหนุ่มหน้าเมืองว่าหน้าผู้ใดหญ้าหลายๆแก่บ่ตกนั่นนะครับให้ใส่เกลือบักเม็กวานล่องเบิ่งกันยังว่าไล่ละ2ศอกพี่น้องก็โทรมาถามนะครับว่าอันเกียบักเมฆวานเดี๋ยวนี่ได้บ่เขาง่ามแล้วนี่นะครับแต่ว่าหญ้ากับเขาขึ้นมาพร้อมกันเลยหนาปึ๊ดว่านะเสียวเกียบักเมฆวานใส่เขากับปลาหญ้านี่มันติดเขาสิบ่ตายบ่หนุ่มนะเมืองอันนี้บ่กลั่นตีนะครับเด้ออันที่เว้าสู่พี่น้องเฮาฟังผ่านมานั่นคือวานตอนไถฮวดพุ่นแม่อันนั้นวานตอนไถฮวดวานเข้มๆเลยนะครับหรือพลังคนกับวานก่อนเป็นป้าหญ้าอยู่หน่ำบ้านไถหยังหน่ำแม่วานไปก่อนครับไร่ละ2กระสอบเกลือบักเม็กน่ะนะบัดที่นี่ก็จังมือ2มือก็ไถโกบพีกลงเข้มใส่กันตายอ้อยย้อยนะครับมีเกิดนั่นตัวใดยังดื้ออยู่ก็มีเกิดก็ล้อมแหลมดกเอาก็ได้บัดที่นี่น้อยคักบัดที่นี่หญ้าอันนี้ก็ได้ความรู้มาจากพี่น้องเฟสปุ๋ยตราพญาเต่าเงินนี่ล่ะเพิ่นเฮ็ดก่อนมีประสบการณ์ มาย่ำได้มาปุ๋ยพยาธิเตาเงินนะครับเพิ่นมาเบิกอยู่ศูนย์ใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคก่อม่อ4บั่นนาเมืองถนนสายเสียละพุ่มพุทองนี่แม้อำเภอเสียละพุ่มยวเรศนี่เพิ่นสิมาเบิกอยู่นี่เป็นประจำบ้านเพิ่นอยู่อำเภอสามารถเพิ่นเพิ่นเอาปุ๋ยเมียน้ำเอาเกียเมียพร้อมแม่ปีใดก็ได้ย่ำสีวานเข่าเอาก็เลยได้ถามเพิ่นสนอกก็เลยได้ความรู้นะครับเพิ่นบอกว่าเอาเกียร์ไปขาหญ้าหน้าผมบ่มีหญ้าคือหมู่เด้เพิ่นนะวานสุบีสุปีหนุ่มหน้าเมืองก็เลยร้องปีนี้อ้าวคือของเพิ่นโอ้ยบัดใดเท่ย่านแต่เขาตายเนาะย่ามันเข้มตายพี่น้องจากปุ่นทางโน่นล่างอำเภอเมืองร้อยเอ็ดพุ่นนะครับกระโถ่ไม่ว่าหันก่อนเขารายการนี่หนุ่มหน้าเมืองเขาบ่ตายบ่สิบ่เข้มตายบ่พะนะเงี้ยงามเป็นอย่างเขาก็ยังว่าพบกับเงือกคือกันพบกับขยานเขาเข้มตายคือกันมันบ่ตายนะครับบ่ตายเด้อแต่ว่าอันวานตอนเขางามเดียวบ่หูจักนะครับบ่เคยทดลองพี่น้องลองเบิ่งเอาเด้อลองเบิ่งแก่น้อยๆจักแก่นึงห้าเขาตายก็3เมามองหันแต่ว่าถ้าวานตอนไถตอนไถหดเนี่ยนะครับวานก่อนจังไถกบแล้วก็บัดที่นี้เฮาก็จังปันวานเขานั่นณที่หลังนั่นบ่เป็นหยังเลยหญ้าเข้มเกียร์ตายเองก็ยังว่าเอาอันนี้ก็เป็นเรื่องนะครับประสบการณ์แชร์ให้พี่น้องฟังเด้อนะครับเอาทดสอบทดลองเอามีบ่เกียร์เมฆแถวนั้นบ่มีมาเบิกเอาอยู่ร้านร่วมใจทวีโชคก่อม่อ4บันนาเมืองถนนสายเสียละพุ่มมันท่องอำเภอเสียละพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดเพิ่นโล่งหลายลอยกระสอบเลยแต่ละปีมีพี่น้องหูหลายแล้วพูดยังตกข่าวอยู่บ่ฟังรายการเกษตรผ้ารวยกับข้องแมนเนาะนะก็เลยบ่รู้เอาเดี๋ยวช่วงหน้าจังฟังข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของหนุ่มน้ำเมืองก็แล้วกันช่วงนี้เอาเบอร์โทรไว้ซะก่อนเอากระดาษปากกาเตรียมไว้เวลาฟังรายการนะครับพี่น้องผู้ลางคนฟังหาเทียจังจดแล้วก็ยังใครอยู่มีความพยายามอยู่วันดอกสิแสดงว่าสิเป็นผู้ที่มีความสำเร็จไปหน้าอยู่วันต่อไปเอา0617936695 0617936695061 793 6695

ก็ผ่านไปเป็นผลงานเพลงจากไผ่พงษ์สะท้อนพี่น้องแฟนๆปุ๋ยตราพญาเตาเงินอยู่บ้านเดียวกันกับไผ่ก็ใส่ปุ๋ยนุ่นเมืองหลายอยู่เด้นี่ทางอำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรใส่หลายครับอำเภอกุดชุมเนาะนะครับแล้วก็อำเภอไส้มูลที่ติดกันนะครับไส้มูลนี่จะใส่เยอะนะครับอำเภอไส้มูลมีจุดบริการทั้ง4หาดจุดปุญญหันนะครับพี่น้องสิเบิกตามตำบลก็มีเบิกในไก่อำเภอก็มีโอ้ยสนุกสบายพี่น้องอำเภอทางไส้มูลเนาะนะครับหรือพี่น้องติดต่อดีเจจอยทางสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดเดสถานีวิทยุตั้งอยู่ในปั๊มพี่ที่นะไปสร้างน้ำดีเจจอยก็ได้เพิ่นแลนทรงหอดเฮียนเพิ่นตัวติดต่อเพิ่นเอาเด้อพี่น้องเด้อเอาทุกจุดละนะครับเดี๋ยวจะมีบอกจุดบริการพี่น้องอยู่แต่ว่าบางหม่องบ่มีได้ล่ะนี่ก็ยังรับสมัครอยู่เด้อนะครับรับสมัครอยู่ครับร้านค้าร้านขายกองทุนต่างๆนะครับคณะกรรมการกองทุนเงินแสนเงินล้านก็สร้างปุ๋ยดีไปพี่น้องเฮาใส่แน่ปีนี้ก็ราคาโปรโมชั่นต่ออายุโปรโมชั่นมาให้อีกแล้วนะครับก็ยังจำหน่ายอยู่ที่ราคาโปรเด้อปุ๋ยเม็ดกระสอบละ550บาทเท่านั้นเองปุ๋ยดีราคาถูกเอาที่นี่พี่น้องมาฟังนะครับปุ๋ยถูกมันสิดีบ่ล่ะว่าซั่นพี่น้องประคนโทรถามเด้เอาอันจักดีบ่ดีแล้วแต่ว่าเฮ็ดมา15ปีได้ล่ะอีแม่ว่าซั่นดอกคันบ่ดีพี่น้องว่างตุ่มแล้วเดี๋ยวนี้พี่น้องบ่ว่างเลยยกต่อย่อต่ออยู่นี่แล้วนะครับแต่ว่าปุ๋ยเฮาเป็นปุ๋ยที่ผลิตโดยใส่วัตถุดิบจากธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์มีการหมักการบ่มอย่างดีเด้พี่น้องนะครับที่สำคัญที่พี่น้องติดใจก็คือไม่มีดินบ่ใส่ดินเด้พี่น้องเด้อพี่น้องพลังคนก็ว่าโอ้ยปุ๋ยอินทรีย์นี่ใส่แต่กี่ตมล่ะพะนะอันนั้นเคยพอเนาะอันพี่น้องเคยพอนั่นล่ะนะครับเพื่อนพี่น้องเบื่อนายเอากี่ตมเมื่อวานหน้าวันนี้แม้ว่าสันพี่น้องว่าลองใส่ปุ๋ยนุ่มน้ำเมื่อมันก็แล้วกันตราพญาเต่าเงินได้พี่น้องเด้อเป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรด A คุณภาพสูงนะครับธรรมชาติผ่านการย่อยสลายแบบสมบูรณ์ 100% ไม่มีดินอันนี้การันตีแล้วการันตีอีกทุกปีนะครับคือเก่าตั้งแต่ปีแรกเลยผู้ลงก้นก็ไปพิสูจน์หาดินไปพิสูจน์โลดครับมันมีดินกันยังวะพี่น้องเจ้ากระสอบตั้งเบิ่งก็ได้ตัวเกือบเต็มสอบกันยังวะเม็ดปุ๋ยน่ะเกือบเต็มสอบเพราะมันบ่มีดินมันก็เลยได้หลายถ้าเป็นปุ๋ยใส่ดินบ่ตั้งกระสอบขึ้นมีเม็ดอยู่เครื่องสอบทันเด้มันต่างกันมองนี่เด้พี่น้องสิมักถือก็นี่ก็มีวันเถาะแต่ว่าใส่ดินเด้อันนี้ถือว่าคุณภาพไหมครับพี่กับน้องเข้าได้ใส่นะครับติดอกติดใจเราวิธีการใส่ประเทศนี้ผลิตภัณฑ์ของเข้าผมจะคอยเลี้ยงไปเด้อเอาเรื่องปุ๋ยเม็ดก็น้อปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดกระสอบ50กิโลกรัมเนี่ยนะครับถ้าพี่น้องสิวานร่องพื้นนะครับในหน้าในสวนในยังกระสางนะครับวานร่องพื้นไปในการปลูกมั่นปลูกยังกระตามใช้25กิโลต่อไร่แน่คือจะให้ใส่หน่อยแต่ปุ๋ยอินทรีย์แม่พะนะก็ยังว่าให้ใส่ซ้ำนี่สะก่อนนะครับ25กิโลต่อไร่รอบ2ยังใส่ไหมแล้วบัดที่นี่ผู้ลงคนก็วานตามนี่นะครับผู้ลงคนก็ลื่นตามนี่นะครับสัตว์50กิโลกรัมต่อไร่เลยนะครับบางครั้งบางที่ถ้าพี่น้องใส่50กิโลกรัมในหน้าเขาของสิเนาะคันบอกว่าใส่25กิโลนะครับกลายเป็นว่าปุ๋ยตัวนี้เขาจะมีนิสัยไปปลดปล่อยธาตุอาหารที่ตกค้างเดิมอยู่หน้าดินน้ำเพราะพี่น้องเขาใส่ปุ๋ยเคมีเฮ้ามายาวโดนน่านน่านเนี่ยมันจะเฮ็ดให้ดินเป็นกรดดินเป็นกรดแล้ววัดที่นี่ดินมันก็เสื่อมนะครับขั้นดินเสื่อมเนี่ยมันจะตรึงธาตุอาหารไว้เวลาพี่น้องหว่านปุ๋ยเคมีแต่ละปีแต่ละปีหรือหว่านยังก็ตามมันสิเก็บมันจะตึงแล้วจะปลดบ่ปลดปล่อยหมดนะครับที่นี่พ่อวานปุ๋ยพญาเต่าเงินไปที่บอกให้ใส่25กิโลก่อนนี่คือเขาจะปลดปล่อยธาตุอาหารเดิมนะครับที่ตกค้างอยู่หน้าดินออกมานำแม่นะครับมันก็เพื่อมันถึงอันเก่าออกใหม่
ละลายตัวออกไปนะครับหรือก็ไปปลดปล่อยถาดอาหารเก่าที่ถือขังอยู่หั่นออกมามันก็ว่าบวกกันมันก็เลยสิเข้มนะครับดังนั้นพี่น้องจะฝ่าใส่หลายนะครับให้ใส่25กิโลต่อไร่ก่อนการใส่ปุ๋ยใส่หน่อยไปหาหลายบ่เป็นหยังแต่ถ้าใส่หลายแล้วมันเข้มมันกวดขึ้นบ่ได้สิไปกวดขึ้นจังได๋วานลงไปได้ให้หน้าแล้วคันมันเข้มมันม้อยละแม่งเหลืองบัดตายเป็นใบคันมันใส่ไม่ผลกับใบร่วงพุ่นเด้ครับใบร่วงพุ่นเด้คือกันกับพี่น้องบันเชือกอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรเพิ่นท่ากันใส่ต้นม่วงต้นม่วงใหญ่เลยดิเพิ่นเอามาห้อยบ่แม่นบัก 2-3 โลพุ่นบ่ท่ากันว่าคันปุ๋ยดีนะเอาใส่นี่ขุดหลุมลงนะครับข้างต้นบักม่วงเอาหยอดลงกิโล2กิโลนี่แหละเพิ่นว่าคันปุ๋ยแห้งจริงต้นม่วงต้องตายเพิ่นน่ะเพิ่นก็จะปรับอยู่แล้วเนาะบัดที่นี่ก็เอาใส่เบิ่งตายอีหลีครับเข้ม โอ้ยแต่มันขาสัตว์ตัดชีวิตนะหมู่เจ้าเนาะเอาบัดที่นี่นะครับวิธีการใส่อีกวิธีที่2คือสามารถร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ทุกยี่ห้อทุกสูตรทุกชนิดร่วมกับปุ๋ยเคมีได้นะครับด้วยกับปุ๋ยยูเรียก็ได้แต่บัดที่นี่ปุ๋ยเคมีนี่มันมาถือกันกับปุ๋ยอินทรีย์พญาเต่าเงินซึ่งเป็นปุ๋ยบ่มีดินเนาะมันสิทำปฏิกิริยากันเร็วเด้อีพ่อยแม่มันเร็วมากนะครับถ้าพี่น้องเสียวเตา3สอบยูเรียสอบนึงหรือปุ๋ยเคมีสูตรใดก็ตามเอาเทลงฝาใบหรือเทลงกระบะเพื่อสิผสมในหั่นแล้วก็จังเอาไปวานนั่นปัญหาของพี่น้องได้บัดมันสิวานบ่ทันครับมันสิเมื่อก่อนนี่เราถือปุ๋ยเคมีบ่ได้ปุ๋ยนุ่นเมืองเนี่ยจะต่างกันกับปุ๋ยอินทรีย์อย่างอื่นอยู่เด้นะครับก็คือมันสัมผัสกับเคมีเนี่ยมันจะปื๊ดเลยคือกันกับพี่น้องไปวานในสวนยางพาราแล้วบอกว่าเอาไปวานนาดินเนาะมันบ่คือกบใต้ดินเด้นะครับพี่น้องวานนาดินมันก็ยังเป็นเม็ดอยู่เหลืออยู่นะครับพี่น้องมันตกใจผมก็เลยบอกว่าบ่ต้องตกใจไปเบิ่งผลงานไปเบิ่งนำยางถ้าน้ำยางเข้มข้นน้ำยางหนักนะครับเนื้อยางดีน้ำยางดีนี่ใบเหลื่อมมั่นวับวับวับนี่นะครับนี่คือปุ๋ยทำงานไปแล้วนะครับส่วนเม็ดมันสิเหลือมันก็เหลือไปหันละมันก็จะคอยปลดปล่อยไปเรื่อยๆนะครับมันบ่เป็นละลายปืดก็อยากให้มันละลายปืดกับวิญญาณเรื่องกับยูเรียผิวใสไหมปืดเหมือนเลยนะแต่ว่าเล่าสิเป็นปุ๋ยที่ค่อยๆปลดปล่อยถาดอาหารนะครับโดยบ่จำเป็นบันเถาะถ้าปล่อยเมื่อดไปเลยคือปุ๋ยเคมีปล่อยโตนี่นะครับมันก็เฮ็ดให้พี่น้องเขาเสียโอกาสมันปลื้ดไปผู้ใดสิไปกินเที่ยเดียวอิ่มแล้วก็เศร้ากินอีกเนาะนะครับมันก็ต้องกินไปเรื่อยๆคือคนกินข้าวนี่ละกิน3คาบถึงเวลาหิวก็กินอีกอันนี้พืชคือกันครับแต่เป็นปุ๋ยประเภทละลายเร็วนะครับก็คือปลื้ดหลดแล้วกินคาบเดียวเมื่อแล้วก็อิ่มคาบเดียวเด้บัดฮอดคาบอื่นแล้วหิวอีกเด้สิได้เติมแล้วเด้นั่นนะครับมันต่างกันหม่องนี้เด้พี่น้องดังนั้นปุ๋ยพญาเต่าเงินนี่ถ้าไปผสมกับปุ๋ยเคมีให้ผสมตามสูตรหนุ่มหน้าเมืองแนะนําเด้อคือ1ต่อ3ถึง1ต่อ5เคมี1ถ้วยต่อพญาเต่าเงิน3ถึง5ถ้วยเด้ออีพ่อยแม่เด้อแล้วผสมในถังพ่นเด้อผสมในถังพ่นนะครับเวลาพี่น้องไปพ่นไปฮอดกลางให้หน้าปลาเขาทั้งพุ่นว่นไปว่นมามันเหมือนถังนั่นว่าผู้สิเอาไปส่งนี่ก็ให้ใส่สอบเป้าใบหนึ่งตักเตา3ถ้วยถึง4ถ้วยนะครับต่อเคมีถ้วยหนึ่งแล้วก็ส่งในกระสอบเป้านั่นแหมแล้วก็ตักไปพอดีให้มันเต็มกับกระพงที่จะไปเทส่งกันอยู่กลางให้หน้าพุ่นกระเบียกกับสอบที่เข้าผสมแล้วนะไปส่งกันแต่เมื่อไปเทส่งกันอยู่พุ่นนะครับพุ่นนี่นะที่ผสมกับกลับมาผสมใหม่ยังสิแม่อย่าผสมไว้เด้อพี่น้องสิพ่นบ่ออกนี่คือวิธีใส่เด้อพี่น้องเด้อเอาใส่เป็นกับไม่ผลสิล่องก้นหลุมก้นหยังก็ดีเด้อพี่น้องเด้อหรือผู้ลางคนก็เอาไปคุกกับดินขุดดินขึ้นมาสิปลูกของปลูกหยังนี่นะครับดินที่ขวยปลูกขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เอาปุ๋ยร่อยๆแล้วก็ส่งนะครับเอาปุ๋ยพญาเต่าเงินส่งผสมกับดินนั่น
นะครับผสมกับจังกบขึ้นนะครับการปลูกใหม่ต่างๆพี่น้องเก่งอยู่แล้วเนาะแต่นี่ผมบอกวิธีใส่นะครับให้กับพี่กับน้องเฮาแล้วก็พี่น้องใส่ในยุคของปุ๋ยเคมีราคาแพงจำเป็นอย่างยิ่งที่อยากลดต้นทุนแม่นบ่ครับก็คือต้องใส่ปุ๋ยสูตรพญาเต่าเงินเนี่ยเป็นสูตรสมบูรณ์ผสมได้กับพืชกับปุ๋ยทุกชนิดอยู่แล้วนะครับไปใส่กับหยางกับยังก็เฮ็ดแบบนี้หมดเลยนะครับคือผสมแบบนี้นะครับดังนั้นพี่น้องผู้เห็นปุ๋ยละลายซาอย่าตกใจมันละลายซาเพราะมันว่าออกฤทธิ์นะครับเราออกฤทธิ์เร็วมากนะครับภายในมือ2มือเราออกฤทธิ์แล้วแต่จะบ่ละลายเหมือดง่ายนะครับจะไปเรื่อยๆบ่ต้องตกใจครับบ่มีก้อนขี้ตมแน่นอนอันนี้พี่น้องยันมีแต่ขี้ตมมันนะอ่ะบ่มีเด้อพี่น้องเด้อนี่คือวิธีใช้ปุ๋ยเม็ดกับพืชทุกชนิดนะครับจะเป็นสิปลูกมั่นสำปะหลอกปะหลังกับวานฉิ่มไปเลยครับไถร่องพื้นนะครับหน้าเขาก็ใส่ร่องพื้นเลยนะครับในตอนเฮ็ดหน้าแดกๆได้ปีหนาวไหมเด้อปีนี้วานไปแล้วมันบ่อ่อนเฮ็ดหน้าไปแล้วปีหนาววานร่องพื้นเลยก็ดีนะครับคันวานร่องพื้นแต่แตกกอบ่ได้ใส่ได้เพิ่นนี่นะครับงามเป็นงามเลยวันถอดถ้าไปใส่อีกรอบนึงกับพุ่นตอนมันลงหัวลงหยังพุ่นเนาะนะครับผสมกับปุ๋ยเคมีก็ใส่สูตร0060ยิ่งลงรางเลยนะครับผสมแบบเดียวกันครับ1ต่อ3 1ต่อ5นะครับแล้วแต่พี่น้องเขาสิผสมแล้วก็ประหยัดปุ๋ยเคมีได้บั่นแล้วก็ว่านได้หลายกว่าเก่าใส่ได้หลายกว่าเก่าเพราะว่าปุ๋ยตั้ง 3-4 สอบเนาะ เอาเทียบง่ายๆเดียวนี่ปุ๋ยพญาเต่าเงิน3สอบซื้อปุ๋ยเคมีได้สอบเดียวนึงเห็นบ่เห็นบ่มันต่างกันหลายบ่พี่น้องว่าปริมาณในการหว่านมันก็เฮาได้หลายกว่าเด้นะครับดังนั้นพี่น้องประหยัดต้นทุนแน่นอนปุ๋ยอินทรีย์เม็ดกระสอบละ600บาทยังจัดโปรโมชั่นให้พี่น้องอยู่เหลือ550บาท550บาทเท่านั้นจัดไปครับพี่น้องเฮานะครับในช่วงนี้นะครับพี่น้องสนใจอยากจะใส่ปุ๋ยดีนุ่มน้ำเมืองกับโทรเข้ามากับ0617936695

ก็อยู่ในช่วงของรายการเกษตรพารวยเหมือนเดิมชั่วโมงนี้ก็พยายามจะให้ข้อมูลพี่น้องเกี่ยวกับวิธีการใส่เนาะเอาสำหรับตัวที่2บัดนี้นะครับผลิตภัณฑ์ของนุ่มน้ำเมืองตัวที่2ก็คือสารอินทรีย์สกัดเข้มข้นนะครับบวกกับเอนไซม์นะอันนี้เวลาพี่น้องซื้อนะครับเพิ่นจะจัดให้2ขวดเด้อขวดหนึ่งเป็นน้ำอินทรีย์สีดำขวดหนึ่งเป็นน้ำเอนไซม์สีเขียวนะครับพี่น้องจะได้เป็นชุดไปเวลาใส่ก็ให้เอาผสมกันทั้ง2อย่างไม้ดอกไม้ประดับจังสีก็ใส่2อย่างละ2ซีซีต่อน้ำ20ลิตรถ้าเป็นผักกาดผักซี่ผักหอมนะครับก็อย่างละ5ซีซีผักพริกผักเขือผักถั่วผักแตงไม่เกิน5ซีซีต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นเลยนะครับฉีดพ่นยอดจนใบส่วนอย่างมันต้นลำต้นได้หมดเลยนะครับฉีดแรงง่ามเศร้าเพื่อนนี่เสด็จขึ้นโลดขึ้นเป็นผักนี่เร็วตะนายฉีดเข้ากับประมาณข้าวอ้อยมันสำปะหลังยางพารานี่นะครับกับประมาณ10เริ่มต้นที่10ซีซีเด้อถึง20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะครับถ้าเป็นหน้าเขานี่ก็อยู่ประมาณนี้แต่สีดยางพารานี่ก็ประมาณ20ไปเลยครับต้นยางเด้ต้นยางพาราที่มีปัญหาหน้ายางตาย1กีดบ่มีนงมีน้ำนี่นะครับใส่อย่างละ20ซีซีไปเลยต่อน้ํา20ลิตรเด้อพี่น้องเด้อระกะสำรัดยางพาราควรจะใส่ถังที่ไม่เคยใช้สารเคมีมาแต่อย่างอื่นบ่เป็นหยังครับสำหรับต้นยางพาราจะฟื้นเลยนะครับจากบ่มีน้ำจะมีน้ำกลับมาเลยนะครับอันนี้พี่น้องใส่ชุดหนึ่งปกติ700นะครับปีนี้จัดโปรโมชั่นให้นะครับอยู่ที่ชุดละ600บาทมีพี่น้องใส่หลายนะครับติดต่อมากับส่งทางไปรษณีย์ให้ตัวนี้มันส่งง่ายเนาะแต่ว่าตัวเม็ดส่งบ่ได้ทางไปรษณีย์มันหนัก50โลไปเบิกตามจุดเอาหรือมองใดบ่ใกล้จุดเด้อสำหรับตัวเม็ดนะครับพี่น้องโทรมาหาหนุ่มหน้าเมืองนะครับเขาจะมีทีมงานแลนส่งทั่วประเทศแต่บ่แม่นสอบเดียวแลนส่งเด้อเป็นจำนวนจักกะหน่อยเด้อพี่น้องเด้อเป็นจำนวนจักกะหน่อยนะครับดังนั้นแจ้งเพื่อทราบครับและที่นี่ตัวที่3ผลิตภัณฑ์ของหนุ่มหน้าเมืองนะครับเป็นสารน้ำคือกันแต่ตัวนี้มาใหม่มาปี69เป็นน่องใหม่แต่มาแห้งเด้นะครับเป็นสารอินทรีย์บวกอะมิโนตัวนี้เป็น3 in 1นะครับ3 in 1ก็คือ2ใน1ขวดนะครับผสมกัน2อย่างไปเลยนะครับผสมให้แล้วพี่น้องหยิบไปขวดเดียวพอนะครับในราคาขวดละ350บาททุกยางบรรจุอยู่ที่250ซีซีเด้อพี่น้องเด้อแต่ละขวดเด้อบรรจุทอกัน250ซีซีโอ้ยสิใส่ย่ำได้สิหมดนี่ใส่ปริมาณซ้ำกันกับที่บอกเมื่อกี้นี่ครับแต่ว่าตัวนี้เพียง350บาทเท่านั้นเองใส่ขวดเดียวจบเลยครับบ่ต้องผสมกับหยังพี่น้องอยากไปผสมกับยาคายาก็ได้เด้อเวลาจะฉีดยาคายงคายาในปลาเขาอันนี้ก็บำรุงเขาไปเลยนะครับยาคายากับคายาไปเลยมันจะเฮ็ดให้เขาบ่นอกเขาบ่นอกเขาบ่เฉาเขาบ่เหลืองนะพี่น้องผสมไปเลยครับสารอินทรีย์บวกอะมิโนเด้อนะครับอันนี้มาใหม่ครับเป็นน้องใหม่ชุดละ350บาทเดี๋ยวจะบอกจุดบริการแต่ว่าสารน้ำจะบ่มีตามจุดนะครับบางจุดจะบ่มีเด้อจะส่งทางไปรษณีย์ให้พี่น้องจังโทรหาหนุ่มน้ำเมืองเอาตัวที่4ประเทศนี้ก็คือผงอะมิโนพี่น้องครับผงอะมิโนนี่มันจะเป็นผงดำๆผงดำๆนะหลักเวลาไปละลายน้ำนี่มันจะหอมคือกาแฟนี่หอมจะไปกินเด้อล่ะอันนั้นมันเป็นของพืชจะไปหยาดแล้วกินเด้อบ่แม่นแนวกินของคนและที่นี่นะครับเวลาพี่น้องละลายน้ำก็ใส่ผสมน้ำซองนึงนี่20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรเด้อน้ำ20ลิตรนะครับในแพ็คนึงนี่เขาจะเฮ็ดเป็นแพ็คไว้เด้อพี่น้องแพ็คนึงจะมี10ซองนะครับจำหน่ายอยู่ที่450บาทต่อแพ็คนะครับเมื่อกี้ก็มีพี่น้องจากห้างอำเภอสมเด็จสร้างไปนะครับถุงหนึ่งนะครับ450ลดเหลือ400บาทแต่พี่น้องต้องจ่ายค่าไปรษณีย์เองนะครับจ่ายเองนี่คือราคามารับอยู่หน้าศูนย์บริการร้านรวมใจทวีโชค
กอมอซีบ้านน้ำเมืองตำบลน้ำเมืองเพื่อเสรีภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดแต่มันอยู่ไกลกันพี่น้องโทรมาสั่งเอานะครับส่งทางไปรษณีย์ให้บ่เพ่งหรอกครับเพราะมันบ่หนักน้ำหนักบ่หลายก็จ่ายบ่หลายคือกันค่าขนส่งเนาะเอาอันนี้กับพี่น้องไปใส่ผงอะมิโนเฮานี่ก็ดีเด้ผู้บางคนเอาผงอะมิโน1ซองนะครับผสมกับสารน้ำอย่างละ10ซีซีสารน้ำนะครับไปฉีดเข่าปีกายนี่คือกันนะครับคือสร้างมีทั้งสีสมเด็จนี่อำเภอสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนี่เนาะใส่ประจำเลยแล้วใส่สูตรนี่แหละนะครับคือเอาสารน้ำ10ซีซีผสมน้ำ20ลิตรแล้วเอาผงอะมิโนไปละลายลงไปน้ำเข่างามงามห่วงก็ดีแต่ทั้งล่างนี่ใส่ตัวเม็ดแล้วนะครับใส่ตัวเม็ดแล้วแล้วพอนซ่อนหลายซะนี่นะดังนั้นพี่น้องเฮาเดี๋ยวให้พี่น้องฟังจุดบริการซะก่อนเนาะนะครับหาใกล้ตัวพี่น้องก็ไปเบิกเอาครับสำหรับพี่น้องที่สนใจอยากจะใส่ปุ๋ยซีปุ๋ยดีนูนเมืองตราพญาเต่าเงินเขตจังหวัดร้อยเอ็ดใกล้อำเภอเมืองติดต่อปั๊มน้ำมันจันอนงใกล้สี่แยกหนองบอนดอนกอทางออกไปอำเภอเมืองสวงอำเภอศรีสมเด็จติดต่อร้านพอสุรัตบ้านเราล่ออำเภอเชียงขวัญติดต่อร้านศรีเจริญพืชผลหนองหอยอำเภอเมืองสวงติดต่อหอจกยิ่งเจริญวุฒิชิบอำเภอจตุร้านพ่อการเกษตรอำเภอเกษตรวิสัยร้านเมืองชัยข้าเขาอำเภอสุวรรณภูมิร้านอึ่งเจริญนาอนุสาวรีย์เท่าเสี่ยงอำเภอพระนมไพร้านโชคอุดมบ้านโพใหญ่อำเภอทวัดบุรีร้านถูกดีบ้านขี้เล็กอำเภออาสามาศร้านนำค่ำการเกษตรจุดที่สองคือร้านประพดฟาร์มจุดที่สามอยู่บ้านโน้นจำปาคือร้านซับอนันอำเภอทุ่งเขาหลวงร้านออเจริญกิจติดกับตลาดสดบ้านเถิดไทยร้านขวงใหญ่พันปลาบ้านขวงใหญ่จุดที่สองครับอำเภอเสรภูมิติดต่อศูนย์ใหญ่สำนักงานใหญ่คือร้านร่วมใจทวีโชคตั้งอยู่บ้านน้ำเมืองถนนสายเสรภูมิพนทองอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดในตลาดเสรภูมิสิมิโยร้านเอี่ยมสิริและร้านก่อเรื่องโรดครับตำบลหน้างามติดต่อร้านสีรุ่งเรื่องบ้านโนนโพตำบลเมืองไพร่บึงเกลือติดต่อร้านพอเรื่องการค้าตำบลผู้เงินบ้านมะลีให้ติดต่อร้านหน้าปลามินิมาร์ทตรงข้ามกับโรงเรียนบ้านมาลีครับบ้านหวายติดต่อร้านสิรินรัตน์น้ำเจกรบ้านหนองกุงติดต่อหนองกุงมินิมาร์ททั้งสองสาขาบ้านหนองฟ้าร้านแตงโมมินิมาร์ทอำเภอหนองพอกร้านสหมาตรฐานอำเภอพ้นท้องร้านเจริญรัตน์การเกษตรอำเภอโพชัยร้านซับโพชัยติดกับไฟแดงทางเขาอำเภอโพชัยครับจุดที่สองคือร้านพี่ละพัดการเกษตรทางออกบ้านเชียงใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ใกล้อำเภอเมืองให้ติดต่อหอจกงามสมบูรณ์บ้านกกอกบ้านต้นอำเภอกมราศัยร้านณัฐพงษ์โลหะใกล้สี่แยกไฟแดงบัดบอจุดที่สองคือร้านรับซื้อเขาณัฐพงษ์บ้านสวนโคกอำเภอย่างตลาดมีอยู่ร้านเพชรการเกษตรใกล้ไฟแดงย่างตลาดครับอำเภอร่องค่ำหอจกหมอเกษตร

0: อำเภอไส้มูลติดต่อดีเจจอยในสถานีวิทยุสหกรณ์การเกษตรไส้มูลจำกัดจุดที่2ลานระดาพรบันโคกเหย้าจุดที่3ลานสับเจริญพาณิชย์บ้านค่ำน้ำเกี้ยงจุดที่4ลานคุ้นร่วยการค้าบันดูลาดจุดที่5ปั๊มน้ำมันป่ามนบันดงมอไฟอำเภอขุดชุ่มติดต่อประธานกลุ่มนายซีพ่อใหญ่ค่ำบันหนองแซงติดต่อพ่อใหญ่ค่ำบันหนองแซงเขตอำเภอขุดชุ่มครับหาข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อสอบถามหนุ่มนาเมืองได้ทางเบอร์โทรศัพท์0617936695 0617936695ครับ
1: เอาเวลาหมดพอดีพี่น้องนะครับหนุ่มน้ำเมืองต้องจากลาพี่น้องไปด้วยเวลาสำนีสะก่อนเมื่อนาพบพอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณหลายๆและขอกล่าวคำว่าสวัสดี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มานให้ม
6: ันต้องโทรใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้า

0: ถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เปิดแล้ว
5: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
4: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
5: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
4: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
6: ทางออกไปอำเภอพลทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
4: โทร080-194-5318

嗦嘞怕辣屁面发西汤，嗦嘞怕辣屁面发西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาออเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบอว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทีอย่าบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

ข้อดีพืชโบกินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

พี่น้องเกษตรกรหลายๆท่านพากันถามมานะครับพากันสงสัยพอฟังรายการของบ่าวเอกโซเลแล้วพากันสงสัยซะแน่บ่าวเอกโซเลถามในเถาะว่าซั่นเปิดวิทยุมาพอได้ยินแต่ว่าอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดมันเป็นจังได๋มันเป็นแนวใดมันดีจังไดมันสามารถผสมเคมีได้บ่ผสมแล้วมันสิดีบ่ใส่แล้วมันสิแพงบ่ถามมาหลายคำถามนะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถใส่ร่วมกันกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับพอผสมกันแล้วนี่บ่เหนียวติดไม้ติดมือบ่ติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นบ่เปื่อยเป็นตมบ่เยิ่มเป็นน้ำผสมแล้วนี่ใส่ดีดีพ่อไอ้แม่อยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารให้พืชอยู่ในดินได้โดนซ้ำซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชหิวยามใดพืชอยากกินยามใดก็ได้กินซะเด้เฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หยิกใบบ่งอต้านท่านทุกสภาพอากาศต้านท่านภัยแรงต้านท่านภัยหนาวได้ดีดีพูดนะแม่คุณสมบัติพี่น้องโบยพอเอามาผสมกันแล้วมันเป็นแต่ใส่อีหลีเด้เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบนะครับเกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบบ้านนี่ก็ว่านได้3ถึง4ไร่พุ่นได้บ้านนี่ว่านได้ก็บ่น้อยเด้3ถึง4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาลดต้นทุนผลผลิตก็เพิ่มต้นพืชก็แข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจได้ผลผลิตหลายได้ผลผลิตดีสันตัวบาทนี่ผลผลิตก็เป็นที่ต้องการของตลาดราคาก็บ่แพงเลยครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ราคาก็บ่แพงกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลครับกระสอบนึงนี่บรรจุอยู่50กิโลเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรประหยัดประหยัดนะครับแต่ว่าคุณภาพกับประสิทธิภาพนี่ติโอ้ยดีกว่าสารปรับปรุงดินคุณภาพเหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อีกนะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วมันสิดีคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ใส่แล้วมันสิดีคืออีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับสำหรับไฮหน้าหัวสวนผู้ใดที่มีปัญหาเกี่ยวกับดินแข็งดินด้านดินด้านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินเข้มดินปลูกหยังบ่งามดินบ่ล้วนซุยปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปนะครับใส่เลยครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยพี่น้องเกษตรกรใดนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับต้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งด้วยตัวเองว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเลเว้าบ่ลองเบิ่งแล้วคันบ่ดีก็โทรมาหาบ่าวเอกได้เด้ออีพ่อไอ้แม่นะครับแต่ว่าสำหรับผมบ่าวเอกโซเล่นะครับเดินทางไปหลายพื้นที่เนี่ยออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆตำบลหลายๆอำเภอหลายๆจังหวัดพี่น้องเกษตรกรตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นฮู้จักเก่าแต่ก่อนหน้านี่ที่พากันเบิดหนีเบิดสินเลยได้ยันหันว่าคือๆเด้แต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาแต่กี่เจ้าไปอยู่ไสมาหน้าสิมาไวกว่านี้แน่ก็บ่ได้เพิ่นหันว่าคือดอกนะครับมาตอนนี้ก็บ่ทันสายดอกครับพี่น้องลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งนะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีหนึ่งครับ0916840475นะครับอยากได้ผลผลิตหลายอยากลดต้นทุนอยากให้ต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่ควรคิดกวนใจต้นพืชทนกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่ว่าสิทนแรงทนหนาวทนได้ดีดีนะครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผม

0: นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
1: ก็ไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โชลีนะเอามาใช้ตาก็โอ้ยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบางทีก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปอยากได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
2: ใครบ่เคยใส่เท่าเล่ก็ใส่บังเด้อแม่ใส่อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
3: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องบอกถึงครับตัวนี
4: ้ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็เพิ่งสิได้นี่
3: บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เขียวเขียวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
0: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือเขาพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวใส่คุณแม่เพิ่นแนะนำตัวจักหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังไดอยู่บ้านไหนนะครับคุณแม่ครับเชิญแนะนำตัวจักหน่อยเอาดังหลังจักหน่อยได้อีแม่เด้อ
1: จ้าชื่อแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วค่ะ
0: ครับผม
1: อยู่บ้านโน่นใหญ่หมู่เก่าตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
0: ซื้อว่าคุณแม่บ้านเย็นเกียรติสีแก้วเน
1: า
0: ะอีแม่เนาะ
1: จ้า
0: ซื้อเลนไทยบ้านเดินไปทางไหนแม่
1: เป็นแม่หนุ่ย
0: แม่หนุ่ย
1: จ้า
0: คุณแม่หนุ่ยอยู่บ้านโน่นใหญ่ตำบลสีแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะอีแม่เนาะ
1: จ้าย
0: ืนอยู่นี่นี่คุณแม่เฮ็ดหน้าจักไร
1: เฮ็ดไรจ้า
0: เฮ็ดหน้าเฮ็ดไร
1: ค่ะ
0: เฮ็ดเองบ
1: ่ก็เฮ็ดเองแหละจ้าต้องมาเอารถเหลือไ
0: ทยโอ้เฮ็ดเองจะมายืนบัญชาการใส่รถไทย
1: จ้า
0: หน้าเฮ็ดไรนี่ตะกี้คุณแม่ใส่ปุ๋ยยังเบิ่งแย่งไห้หน้า
1: โอ้ยปุ๋ยเคมีทั่วไปนั่นล่ะค่ะ
0: โอ้ใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: จ้า
0: เขาว่าหยังดีก็เมียนน้ําเขาเบิดตัวน
1: ี้เมียน
0: แสดงว่าใส่มาหลายยี่ห้อแล้ว
1: จ้า
0: ถามคุณแม่หนุ่ยก่อนว่าตอนเฮาใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่มันเป็นจังได๋แน
1: ่มันดินบ่นุ่มดินแข็งดินแข็งกระด้าง
0: จ้าตอนใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินแข็งดินบ่นุ่มเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: จ้า
0: วัดต้นเขาเฮาเป็นจังได๋
1: ต้นเขามันบ่เป็นแบบนี้เด้มันบ่เป็นกาบเป๋งสีเด
0: ้โอ้มันบ่เป็นกาบเป๋งมันบ่กอมันบ่กอใหญ่แบบนี
1: ้เมียน
0: มันเป็นกะล่องกะแล้งบ่
1: จ้าเขียวอยู่แต่มันบ่เป็นแบบนี้มันบ่เป็นกาบจังซี
0: ่โอ้มันเขียวแหล่ๆบ่แม่
1: จ้าจ้าม
0: าได้ถามคุณแม่ก่อนผลผลิตเก็ดไรได้หลายปานไหนตอนใส่เคมีทั่วไป
1: มันสิ3ตันกว่านี่ติถ
0: ึงได้ประมาณ3ตันกว่า
1: จ้า
0: 2ตันกว่าบืนไป3ตันกว่านี่ล่ะแม่นบ่คุณแม
1: ่แม่นสิอยู่นี่ล่ะ
0: แต่ละปี
1: จ้า
0: บาดนี้ต้นเขาห้องนี่มันมีเชื้อโรคมีหยังมันกวนคิดกวนใจบ่ยามตอนใส่เคมี
1: มีอยู่มันจะเป็นมันจะเป็นนอนกออยู่ดิ
0: โอ้อยากเป็นนอนกอ
1: จ้า
0: แสดงว่าเจอน้ำสู้อันสู้แนวแต่ละปี
1: แมนอยู่ ปีนี้เพิ่นยังเป็นเพียไฟหลายของคนเป็นอันนี้มันเพราะเมื่อวานอันช่วงเลยพัดแล้วมันรู้สึกว่าดีขึ้นมันน่ะเขียวขึ้นมาเลย
0: บ่
1: แ
0: ถวแถวนี้มันเป็นเพียไฟก็เป็นเชื้อราลงแม่นบ่แม่นแม่นบ่
1: แม่นแม่นข้าเจ้าสิที่เหมือน
0: แสดงว่าบอกง่ายๆว่าช่วงนี้เขตนี้มันโรคระบาดนะแม่เน
1: า
0: ะส่วนมากโรคอีหยังระบาดแม่
1: เพียไฟ
0: เพียไฟกำลังกวนจิตกวนใจเลยแม่นบ
1: ่แม่น
0: บ้านในถามมีแม่ก่อนคุณแม่ไปรู้จักโซเลพัดนี่ไปฮู้มาแต่ทางใด
1: ฟังวิทยุ
0: ฟังวิทยุ
1: จ้า
0: แม่หนุ่ยฟังบนบ
1: ่มันสิเดือนเดียวสิยังนั่นเน
0: า
1: ะ
0: โอ้ฟังอยู่ประมาณเดือนนี่ล่ะบัดนี
1: ้สั่งเลย
0: มาในถามคุณแม่หนุ่ยก่อนพอคุณแม่ซื้อโซเลพัดมาใส่แล้วมันแปลกหูแปลกตาขึ้นบ่
1: อุ๊ยแปลกคัก
0: มันเป็นยังไง
1: มันแปลกบ่แล้วบัดนี
0: ้ที่มันเป็นกาบแย่ๆจังซี่
1: จ้า
0: โอ้แสดงว่าหลังจากคุณแม่ใส่โซเลพัดแล้วนี่มันแปลกกอดี
1: จ้า
0: ต้นเขามันแปลกหูแปลกตาบ่อีแม
1: ่แปลกแปลกคักเนี่ยว่าเกิดมาผมว่าเฒ่าป่านนี้พอตาเห็นนี่ล่ะต้นเขางามกาบดีแตกๆเป็นกาบ
0: เกิดมาโดนๆเฒ่าป่านนี้เฮา
1: พ่อป่านนี้ว่าจะพ่อให้ว่ามันนี่ว่าจังได๋ก็สิใส่โซเล่ตลอดไป
0: โอ้คุณแม่ใส่โซเล่พัด2กระสอบก็ปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีหาพลังตากวงเงินทองกระสอบนึงเนาะ
1: จ้าก
0: ระสอบสีแดงๆมันบ
1: ่แม่
0: นๆ27 80ปุ๋ยหาพลัง
1: จ้า
0: ใส่แล้วนี่แปลกหูแปลกตาถือใจบ่แม่
1: ถือใจคักก็ยังว่าโหที่นี่สิเฮาเป็นผู้ใดก็สิเว้าสิฟังเบิดล่ะ
0: แม่นบ่
1: แม่น
0: โอ้แสดงว่าคุณแม่หนุ่ยนี่ประทับใจแห้งกับโซเล่พัดนี่
1: จ้า
0: หลังจากฟังวิทยุแล้วใส่ปุ๊บถือโอกถือใจยังสิใส่ต่อไปบ
1: ่ใส่ต่อไปตลอดไปต่อไปบ่เอานี่มาใส่แล้วล่วงหน้าเอานี่โซเล่พัดอย่างเดียว
0: คือคุณแม่หนุ่ยเว้าไปน้ําหัวไปน้ําดีใจหลายเพิ่นว่าตั้งแต่เกิดได้ใหญ่มาอายุป่านนี้จนเฒ่าเนาะก็พอปุ๋ยดีเพิ่นว่า
1: จ้า
0: อยากให้คุณแม่หนุ่ยนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนคืออีแม่นี่ล่ะที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พัดคือคุณแม่นี่บอกความประทับอกประทับใจให้เพิ่นฟังคักๆกันเลยแม่เชิญครับ
1: พี่น้องเอ้ยเพิ่นได้ว่าเคยใส่มาใส่เด้อโซลิพัดจะมันดีคัก
0: ครับ
1: เกิดมาฝันหัวตะพอยล่ะมาเสียมาบ่งต้นเขาอยู่นะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่ล่ะ
0: คันมาขี่ตัว
1: ค่ะ
0: คันมาคุณแม่หนุ่ยขี่ตัวยืนยันเลยว่ามาเบิ่งรถหน้าอยู่ใกล้ๆบ้านอยู่ตีนบ้านนี่ล่ะว่าซั่น
1: ค่ะ
0: เกิดได้ง่ายมากเฮาก็พ่อเพิ่นมา
1: พ่อ
0: เราดินเป็นจังได๋อีแม่ดิน
1: นุ่มแล้ว
0: นุ่มแม่นว่าบ่แข็งคือตอนใส่เคมีทั่วไป
1: บ่ดีคักจังซี่ล่ะข้าวเดียวแม่เนี่ยบ่ดําไปข้าวเดียวสิแตกนั่นล่ะ
0: อันนี้มา3เนาะบ้านเฮาเอิ้น
1: แม่น
0: มา3ข้าวเดียวมันก็เป็นกาบเลยตัวน
1: ี้แม่น
0: มาเข้าท่าไว้คุณแม่ยืนยันว่ายังสิใส่ต่อเน
1: า
0: ะอีแม่โซเล่พัด
1: จ้าใส่ตลอดไปนั่นล่ะม่อนอื่นลงหน้าแล้วทีนี้เอาโซเล่อย่างเดียว
0: ครับไม่ยายหนุ่ยว่าเกิดมาเขาก็พ่อพี่น้อง
1: พ่อ
0: เครื่องหัวเอาใส่ไปตายไปขากนึงหมดนะเฮา
1: จ้า
0: ใส่ยศมือตายตีปลากันหมดแล้ว
1: แม่นี่เรียนแล้ว
0: ครับผมสำหรับมื้อนี้ผมเอกโซเล่นะครับกับคุณแม่หนุ่ยฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ จังพ่อๆก็ผมเอกโซเลในทิพนาว่าสิไปเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรทางใดนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่อยากให้เขากีบใหญ่ๆขอใหญ่ๆคืออีแม่หนุ่ยเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเท่านั้นครับผมสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ
1: ดีค่ะ
0: ขอบคุณครับคุณแม่ครับสวัสดีครับ
1: เอ้ยมันดีครับ

0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
1: กรดอะมิโนสำหรับพืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชมีด้วยกันหลายตัวแต่ละตัวจะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปเช่นกรดกลูตามิกกรดกลูตามิกเป็นสารตั้งต้นของกระบวนการเมตาบอลิซึมมีบทบาทในกระบวนการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์โดยจะไปเพิ่มความเข้มข้นของปริมาณคลอโรฟิลล์ในใบพืชทำให้ใบมีสีเขียวเพิ่มขึ้นสังเคราะห์แสงได้มากขึ้นและเสริมภูมิคุ้มกันเชื้อไวรัสนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นตัวคีเลตส่งเสริมการเคลื่อนย้ายธาตุอาหารภายในลำต้นช่วยในการดูดซับไนโตรเจนเพิ่มรสชาติส่งเสริมการเจริญเติบโตของใบและรากพบมากในโปรตีนของเมล็ดพืชต่อมากรดอะมิโนสำหรับพืชอีกตัวโปรลีนโปรลีนช่วยในการงอกของตาการผสมเกสรและการออกผลทำให้ผลใหญ่เพิ่มความหวานเพิ่มรสชาติช่วยพืชจากภาวะความเครียดเช่นสภาวะน้ำท่วมจากความร้อนจากสภาวะดินเค็มรวมถึงการสูญเสียของเซลล์และการควบคุมการเจริญเติบโตกรดอะมิโนสำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาซิสเทอีนซิสเทอีนค่ะมีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์โปรตีนเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นของเซลล์ทำให้โครงสร้างของโปรตีนมีเสถียรภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้โปรตีนมีโครงสร้างทุติยภูมิทำให้เอนไซม์ทำหน้าที่สมบูรณ์ส่งเสริมการสังเคราะห์โปรตีนที่ยอดอ่อนผลปลายรากและช่วยควบคุมการดูดซัลเฟตของรากกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชตัวต่อมาก็คือไอโซลิวซีนไอโซลิวซีนค่ะจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นกลไกการป้องกันโรคของพืชค่ะ
0: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก

ยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกอย่างบ่งามหรือว่าดินที่ล้มจนเกินไปให้กลับมาอยู่ในสภาพที่พอดีพอดีพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนทานกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื้อนเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีดีดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสนใจโทร

0: ปุ๋ยนี่เป็นปัจจัยหลักๆเป็นปัจจัยสําคัญของพี่น้องเกษตรกรที่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนขาดบ่ได้เลยก็ว่าได้นะครับปุ๋ยเป็นอาหารของพืชนะครับบ่ว่าสิเป็นปุ๋ยเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์เคมีหรือว่าเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่างเป็นอาหารของพืชที่พืชต้องนําไปใส่ในการเจริญเติบโตในการให้ผลผลิตนะครับแต่ว่าการให้ปุ๋ยก็ต้องเบิ่งคือกันนะครับต้องให้ในปริมาณที่เหมาะสมให้ในปริมาณที่เพียงพอบ่น้อยเกินไปบ่หลายจนเกินเหตุนะครับปุ๋ยเคมีนี่ก็คือกันใส่หลายก็เป็นโทษใส่น้อยก็บ่พอนะครับต้องใส่แบบพอดามพอดีเพราะว่าปุ๋ยเคมีที่เฮาใส่ลงไปในดินนี่โอ้ยมันมีฟิลเลอร์ได้อีพ่อยแม่มีแนวตกค้างอยู่ในดินมีแนวที่พืชเอาไปใช้ประโยชน์บ่ได้เขาเอิ้นว่าฟิลเลอร์หรือว่าส่วนเติมเต็มนะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรปีนี้ใส่2 3สอบปีหน้านี่ต้องใส่5 6 7 8 9สอบพุ่นเด้คือการใส่ปุ๋ยเคมีนี่แต่ละปีนี่สิใส่บ่ซ้ําเก่าสิใส่เพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเกษตรกรมีความเข้าใจว่าให้ปุ๋ยลงไปแล้วพืชมันเหลืองคือยังมันสิกินบ่อิ่มนี่หันว่าเด้ในพื้นที่ซ้ําเก่าแต่ว่าปุ๋ยนี่เพิ่มจํานวนขึ้นพอเห็นพืชเจริญเติบโตบ่ได้คือเจ้าของคิดซื้อมาใส่อีกซั่นเด้แห้งใส่แห้งแน่นนะครับดินเพราะฉะนั้นการเพาะปลูกการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอีกปัจจัยนึงที่พี่น้องเกษตรกรควรคํานึงถึงนั่นก็คือเรื่องของดินนะครับเฮาต้องเตรียมดินเตรียมแปลงให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ให้ดินเฮานี่ล้วนซุ่ยเหมาะกับการเพาะปลูกเหมาะกับการปลูกพืชซั่นเด้อีพ่อยแม่คันดินพี่น้องเกษตรกรมีปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นกรดดินเป็นเอียดดินบ่ล้วนซุ่ยดินปลูกหยังบ่งามปลูกหยังลงไปก็บ่งามดินมีปัญหาให้นึกถึงอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถซอยพี่น้องเกษตรกรได้นะครับใส่ลงไปแล้วที่ว้ายดินกลับมามีชีวิตชีวาดินกลับมาอุดมสมบูรณ์ดินมีความล้วนซุ้ยเหมาะกับการปลูกพืชทุกชนิดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่ใส่ได้กับทุกดินนะครับเหมาะกับทุกพืชใส่ได้กับทุกดินบ่ว่าสิเป็นดินโคกดินดอนดินเหนียวดินล้วนปนทรายดินหน้าถ้ำใส่ได้เบิดอีพ่อยแม่นะครับสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดบัดนี้ผมเอกโซเลนะครับมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีสูตรพิเศษมาบอกพี่น้องเกษตรกรมาบอกอีพ่อยแม่เกี่ยวกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับว่าใส่จังไหนมันสิเกิดประโยชน์สูงสุดใส่จังไหนมันสิประหยัดแล้วต้นพืชเฮาแข็งแรงให้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ผลผลิตหลายๆผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดสิเฮ็ดจังไหนนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับนําอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนํามา2กระสอบอีพ่อยแม่เอามา2กระสอบซะเกินเอามาไว้2กระสอบแล้วไปหาเคมีสูตรใดก็ได้นะครับเคมีสูตรที่อีพ่อยแม่ชื่นชอบเคมีที่มีอยู่ตารางเล่าตารางเฮือนนั่นล่ะเคมีที่เคยซื้อมาไว้เอามาอีกกระสอบนึงนะครับสูตรใดก็ได้ยี่ห้อใดก็ได้นะครับเอามาก1กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไว้ใส่3กระสอบได้บัดนี่เกิดปุ๋ยใหม่3กระสอบที่มีคุณภาพนี่โอ้ยบ่อยากภาคนะครับอยู่ในดินได้โดนเป็นอาหารในพืชซ้ําซื้อแนวกินใส่ตู้เย็นไว้พืชอยากกินยามใดพืชหิวยามใดก็ได้กินนะครับเฮ็ดให้พืชมีการเจริญเติบโตแบบต่อเนื่องต้นพืชบ่แค่แกนใบบ่เหลืองใบบ่หงิกใบบ่งอหน้าเขายังสิเอ้ยแตกกอดีต้นไสใบตั้งเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวจนหอดมือเกียวนะครับลองเมืองอีพ่อยแม่ครับสูตรนี้นะครับสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษของผมเอกโซเลนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัด2กระสอบนะครับเอามาคนเลใส่กันกับปุ๋ยเคมีอีก1กระสอบนะครับกลายเป็นปุ๋ยใหม่3กระสอบ3กระสอบนี่ว่านได้3ถึง4ไร่ป๊าดดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียวๆดีกว่าใส่ปุ๋ยเคมีเพียงอย่างเดียวประหยัดพร้อมอีพ่อยแม่ต้นพืชก็แข็งแรงพร้อมแม่งบ่กวนคิดกวนใจคันแม่งกวนคิดกวนใจนี่เปียกเงินตื้มเนาะอีพ่อยแม่เพราะว่ามันต้องได้หายามาขาหายามาป้องกันเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาเพิ่มต้นทุนในการผลิตอีกนะครับอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งนะครับผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อปานใดดอกนะครับฟังแล้วก็บ่ทันได้อยากให้เสื้อดอกแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้เปิดอกเปิดใจมาใส่ลองเบิ่งว่ามันสิดีคือผมเว้าเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับ หรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0916840475นะครับย้ำอีกทีนึงครับพี่น้อง0916840475อย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่ครับอย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งสำหรับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดใส่แล้วสิเป็นจังไดมันสิดีคืออีพ่อไอแม่พี่น้องเกษตรกรผู้ที่เพิ่นใส่มาก่อนเว้าให้ฟังบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งครับผม
1: เหนือกว่าคำบรรยายเหนือกว่าปุ๋ยทุกรุ่นเหนือกว่าปุ๋ยทุกสูตรปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบจากส่วนผสมที่ลงโตลงโตของปุ๋ยเคมีที่เป็นปุ๋ยถูกเม็ดกับปุ๋ยเคมีดีปุ๋ยเคมีตราโซเล่สูตร28 76 1กระสอบบวกกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเล่ผัด2กระสอบเฮ็ดให้ได้ปุ๋ยชุดที่เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโตของพืชใส่ได้กับหน้าเขาพืชให้ไม่ดอกไม่ผลไม่ยืนต้นยางพารามันสำปะหลังอ้อยซอยบำรุงดินเป็นอาหารในพืชอยู่ในดินได้โดดโดนสนใจใส่เลยปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบปุ๋ยชุดโซเล่เทอร์โบอยากได้โทรเลย0916840475
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
3: กรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชอะมิโนมีบทบาทสำคัญในกระบวนการเจริญเติบโตและการพัฒนาของพืชกรดอะมิโนเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของโปรตีนและยังช่วยในการกระตุ้นกระบวนการทางชีวเคมีต่างๆภายในเซลล์พืชกรดอะมิโนที่สำคัญสำหรับพืชไกลซีนกระตุ้นการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์กลูตามิกช่วยในการสร้างโปรตีนอะจินีนเสริมสร้างพลังงานให้กับเซลล์พืชโปรลีนมีความทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งและความเครียดซีลีนช่วยในการสร้างพลังงานและเมตาบอลิซึมซึ่งอะมิโนในพืชจะมีประโยชน์ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนช่วยส่งเสริมกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนในพืชทำให้เซลล์เจริญเติบโตเร็วช่วยเพิ่มความต้านทานต่อความเครียดเช่นความแห้งแล้งความเค็มและโรคพืชพืชสามารถดูดซึมสารอาหารจากดินได้ดีขึ้นเมื่อได้รับกรดอะมิโนกรดอะมิโนส่งเสริมการสังเคราะห์แสงทำให้พืชมีใบเขียวสดและช่วยเพิ่มผลผลิตและสุดท้ายกรดอะมิโนช่วยในกระบวนการสร้างฮอร์โมนพืชเช่นออกซินไซโตไคนินซึ่งสำคัญต่อการพัฒนาเซลล์และการออกดอกค่ะ
2: สาระน่ารู้จากโซเล่พลัสอะมิโนฮิวมิก
4: โซเล่ขวัญใจชาวนาโซเล่ขวัญใจชาวนาชาวไร
1: ่นี่คือเสียงเกษตรกรผู้ที่ใส่อะมิโนฮิวมิกเม็ดโซเล่ผัดใส่แล้วเป็นจังไดไปฟังกัน
5: กับไปอยากใช้ก็ให้เอาโรเดอร์โซเล่นะเอามาใช้ตาก็บ่อยต้นก็แข็งเขียวงามใช้เข่าก็งามบักพริกก็ใบทอผ่ามือนี่ถือใจแห้งแล้วทำไปยังได้ก็ให้เอาโรเดอร์พี่น้องนะ
6: ใครบ่เคยใช้เท่าเล่ก็ใช้บังเด้อแม่ใช้อันเข่าก็เป็นหมากเป็นนั่นต้นดีงามดีเม็ดก็เต่งตึงดีมีความสุข
7: ดูดินนี่มันล้วนสวยแบบน้องไทยเบิ่งนี่ห้อยต้นเข่านี่แตกกว่าดีครับต้นแข็งโอ้ยบ่ต้องเว้าถึงครับตัวนี้
8: ก็ไร่นึงก็ได้ไร่ละตันอายุ42ปีแล้วก็พึ่งสิได้นี
7: ่บ่เป็นลูกเป็นไผแล้วก็เคี้ยวเคี้ยวเหิมพ่อใช้อยู่เอามึงเด้อใช้มึงเด้อโตเล่น่ะดีอยู่ได
1: ้ซอยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้นพืชแข็งแรงแม่งบ่กวนดินร่วนซุ้ยใส่ได้กับทุกพืชเหมาะกับทุกดินคุ้มค่าคุ้มราคา จบครบในกระสอบนี้เลยต้องอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดฟอฟ้าพากันหามาใส่เด้อเ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่คือกับพี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรทางอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับเดี๋ยวเสียอีพ่อเพิ่นแนะนำตัวจักน้อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจักน้อยครับเชิญ
1: ครับสวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉายจอมพลนะครับตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านฝากเปล่านะครับหมู่ที่14ตำบลกมลาไสอำเภอกมลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำครับ
0: ชื่อเล่นชื่อผู้ใหญ่บ้านหำ
1: ครับผม
0: ซื้อเอาบุญซื้อลีนี่คุณพ่อสมศักดิ์ฉายจอมพล
1: ครับผม
0: อยู่หมู่14เนาะครับ
1: ครับหมู่14บ้านฝากเปล่าครับ
0: ถามก่อนพื้นที่ที่เฮายืนอยู่นี่จักไรนี่ที่เฮายืนอยู่
1: พื้นที่ยืนอยู่นี่นะครับ4ไร่ครับผมนุ่มเบีย
0: ร์พื้นที่ที่เฮ็ดนาอยู่บริเวณนี่คือ4ไร
1: ่ครับผม
0: แต่ก่อนนี่เฮาใส่ปุ๋ยหยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาแต่ก่อน
1: ตั้งแต่ก่อนผมใส่นะครับผมใส่เคมีทั่วไปนะคร
0: ับใส่เคมีทั่วไปตามท้องตลาด
1: ครับผม
0: ผู้ใดว่าหยังดีก็มีอันน้ําเขาเบ
1: ิดแม่นครับมีอันไปเบิดทุกอย่างเลย
0: บัดนี้ถามก่อนตอนใส่ปุ๋ยเคมีทั่วไปตามท้องตลาดนี่ดินเฮาเป็นจังได๋เนี่ยดินบริเวณ
1: โอ้นุ่มเบียกเพราะว่าช่วงนั้นมันมีปัญหาน้ําดินเฮ็ดนาก็บ่ค่อยได้เข้าเด
0: ้บ่มันเป็นจังได๋เนี่ย
1: ผลการผลิตก็เจ้าไร่ก็บ่ได้น้ําก็เจ้าจ้างเถียนะครับดินมันเข้มครับดิน
0: โอ้ดินบริเวณนี่มันเข
1: ้
0: ม
1: แม่นครับดินมันบ่ล้วนซุ่ยแม
0: ่โอ้ดินบ่ล้วนซุ่ยมันเข้มมันเป็นเอียดนี่แม
1: ่นแม่นครับมันเป็นเอียด
0: เราเคยคิดหาวิธีแก้ไขบ
1: ่ผมก็คิดอยู่นะครับนอนคิดอยู
0: ่
1: พอดีก็มือนึงนะครับออกมาหน้าออกมาตรงหน้ามากับวิทยุออกมาหน้านะ
0: โอ้ฟังวิทยุเป็นประจำยังคงมาท
1: างก็เลยมาเปิดวิทยุไปพ่อขึ้นนี่ล่ะขึ้นของไอ้ห้างบุญจันทร์พนี่นี่แหละนะครับ
0: ผม
1: ไปพ่อเพิ่นโฆษณานะครับผมกะผู้ใหญ่บ้านกับผู้เชื่อมาไงเด้นุ่มเบียดนะครับว่าโซเลพัดอะมิโนยิ่งมีนี่นะครับผมว่ามันจังไหนอีกจังไหนผมก็นอนฟังมึงอยู่นะครับ
0: ผู้ใหญ่หำนี่ฟังวิทยุ
1: ครับผม
0: ได้ยินเขาว่าโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดเป็นจังสั้นแท็กซี
1: ่ครับผม
0: ฟังแรกๆนั่นเสื้อบ่
1: เว้ยบ่เชื่อเด้ครับผู้ใหญ่บ้านบ่เชื่อคนบ่ไงเด้
0: มันเสียศักดิ์ศรีผู้น
1: ำมันเสียศักดิ์ศรีผู้นำครับผมกันเชื่อได้แล้วก็สิมาต้มผู้ใหญ่หำมันบ่ไรครับผม
0: ก็สิว่าโอ้ผู้ใหญ่หำคือหัวอ่อนแ
1: ม่นครับ
0: ญาติเสียพ
1: ่
0: อ
1: แม่นครับก็สิว่าผม
0: ฟังอยู่ดนปานใดเอาฟังอยู่ดนปานใด
1: โอ้ผมฟังเป็นเดือน2เดือนบ่เด
0: ้ป๊าดนี่ล่ะเขาอานิสัยผู้นำอย่าสมตัวผู้ใหญ่หำนะพี่น้อง
1: ครับ
0: ฟังอยู่ประมาณเดือน2เดือนกับโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนี่บัดนี้พอฟังแล้วบ่ท่านสิเสียง่ายๆหรอกแต่ว่าในใจนี่อยากเอามาใส่บ
1: ่แม่นครับผมบ่ท่านสิเสียง่ายผมเลยว่าบ้านอนคิดนอนแล้วนอนอีกเป็นเดือน2เดือน
0: ครับผม
1: คันบ่ร้องบ่รู้บ่ครับหนุ่มเบียก
0: แม
1: ่ผมเลยตัดสินใจเข้าไปซื้อเลยครับขี่ซาเล้งเข้าไปซื้อฮอดสำนักงานเลย
0: สำนักงานไปบริษัทเลย
1: แม่นครับ
0: ไปร้านบุญจันทร์พันนี่ก
1: ันไปร้านบุญจันทร์พันนี่กลางเกษตรเลยครับปรากฏว่าผมมา2กระสอบ
0: โหไปซื้อมา2กระสอบ
1: แม่นครับ
0: เสียมาใส่หน้า4ไร่เฮาน
1: ี่แม่นครับผม
0: บ้านนี่พอซื้อมาแล้วได้เอามาผสมยังบ่ตอนใส่
1: มันมีเคมีนะครับ
0: โอ้มีเคมีอยู่ข้างอยู่แล้ว
1: มันมีเคมีกระสอบนึงผมเลยคิดว่าจะเอามา2กับ1
0: เอาโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกมิดนี่2กระสอบ
1: ครับผม
0: เคมีจะของที่จะของชื่นชอบมีอยู่แล้ว1กระสอบในใจ
1: แม่นครับผม
0: เอามาคุเล่ใส่กัน
1: เอามาคุเล่ใส่กันเด้อครับ
0: หลังจากที่เฮาใส่โซเลพัดแล้วผสมกับเคมีแล้วมันแปลกหูแปลกตาบ
1: ่พอผมหวานลงนะครับเขารู้สึกว่าเขานี่แข็งดีนะครับแข็งตัวดี
0: โอ้ต้นแข็ง
1: ครับผม
0: แต่กอดีบ
1: ่แต่กอดีพร้อมครับผม
0: แต่กอดีต้นก็แข็ง
1: ครับ
0: มันเป็นยังไงมันเขียวแหล่เขียวหล่อแม่งบ
1: ่แม่งก็บ่ใครมาไก่เด
0: ้โอ้แม่งบ่ใครมาไก
1: ่แม่นครับเพราะว่าปีนี้ผมเฮ็ดหน้าปีเฮ็ดข้าวมะลิ
0: โอ้ปีนี้เฮ็ดหน้าปีถามก่อนมานี่ตั้งแต่กี่เฮ็ดข้าวหน้าปีพื้นที่4ไร่เฮานี่ได้ข้าวหลายบ
1: ่พวกบ่ได้เด้นะครับมันผลการผลิตบ่ได้เท่าที่ควรนะครับ
0: ครับ
1: บัดนี้พอผมมาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นตัวรองใหม่นะครับเพิ่นว่าของใหม่ต้องรองแล้วหน้าเชื้อของดีเราต้องบอกต่อไปครับ
0: ผม
1: เลยว่าเออมันพอต้องมาลองใส่นะครับเก็บเกี่ยวปีนี้รู้สึกว่าผลการผลิตมันได้หลายเครื่องตัวเครื่อง
0: โหได้เพิ่มขึ้นอีกเครื่องตัวเครื่อง
1: แม่นครับผม
0: ป๊าดคือองค์ถือใจบ
1: ่โอ้ถือใจหลายนะครับผู้ใหญ่บ้านหำนี่ถือใจหลายเลย
0: ใส่หน้าปีนี่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเครื่องตัวเครื่อง
1: ครับ
0: บานหน้าปังนี่ได้หลายบ
1: ่หน้าปังนี่รู้สึกว่าหน้าปังนี่มันเช็ดยังไงมันก็ต้องได้ไรละตันครับผมตันกลัวหรือว่าไรละตันได้แน่นอนครับ
0: ได้บ่ทำก็ตันอยู่แล้ว
1: แม่นครับบ่ทำก็ตันอยู่แล้วนะครับ
0: มาในซีไรนี่หลังจากใส่อะมิโนฮิวมิกมิโซเลพัดนี่ใส่สูตรพยายามนี่ละ2ต่อ1ผสมกับเคมีนี
1: ่ครับ
0: หน้าปังซีไรนี่ได้เข้าประมาณเท่าตันครับ
1: ได้5ตันบ่ได้ครับ4ตันกลัวเกือบ5ตันบ่นี
0: ่โอ้ได้4ตันกลัวเกือบ5ตัน
1: แม่นครับผม
0: แสดงว่าถึกไรละตันกลัวผู้ต
1: ้นแม่นครับถึกไรละตันกลัวดิ
0: บาดดินที่มันเคยว่ามีปัญหาดินเอียดดินแข็งดินหยังมันเปลี่ยนแปลงไปบ
1: ่เปลี่ยนแปลงไปหลายครับเพราะว่านุ่มเอกเพราะว่าผมเบิ่งแล้วว่าตั้งแต่ก่อนนั้นดินนั่น ย่างยี่สิบกับลมนี่อีเมียพอถ้ามาใส่ตัวนี้เขาไปนะครับพี่น้องเกษตรกรเนาะนะครับรู้สึกว่าดินเฮานี่เปลี่ยนไปหลายรูปแบบนะครับดินล้วนสวยงามที่สุดเลยบัดที่นี
0: ่โอ้ดินล้วนสวย
1: ครับ
0: มันเศร้าเป็นเอียดบ
1: ่เศร้าเหรอครับผม
0: เอียดก็เศร้า
1: ครับผม
0: โอ้แสดงว่าอยากให้ผู้ใหญ่หำนี่ฝากถึงพี่น้องเกษตรกรเพราะว่าหลายพื้นที่นี่ดินมีปัญหาเรื่องดินเอียดดินเข้มดินแข็งดินด้านดินด่านปลูกหยังบ่งามคือผู้ใหญ่หำประสบพบเจอมากในหน้าเจ้าของน่ะ
1: ครับ
0: อยากให้ฝากความรู้สึกฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่อมิโนฮิวิงมิโซเลพาร์ทคือใหญ่หำนี่บ่ให้เพิ่นฟังคักๆกันใหญ่หำ
1: ผมผู้ใหญ่สมศักดิ์ชายจอมพลนะครับชื่อเล่นผู้ใหญ่บ้านหำมันฝากเปล่านะครับผมมึงแล้วว่าอยากเชิญชวนพี่น้องเฮานะครับให้มาทดลองนะครับหรือว่าให้มาใช้นะครับ
0: ผม
1: โซเลพาร์ทนะครับอมิโนฮิวมิกนะครับเป็นปุ๋ยที่มารุ่นใหม่แต่ว่าผมใส่แล้วผมได้ผลประโยชน์ดีจริงๆครับพี่น้องนะครับดินเราก็เปลี่ยนได้นะครับจากดินของผมที่บ่ดีเดี๋ยวนี้เป็นดินดีแล้วครับพี่น้องนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องเฮาหันมาใส่ตัวนี้นะครับ
0: ครับผม
1: น้องเอกผมมองแล้วว่าพี่น้องหน้าปังปีนี้นะครับบ่ผิดหวังแน่นอนพี่น้องครับ
0: โ
1: อ้ครับบ่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกล้าการันตีเลยนะครับ
0: ครับนี่คือเสียงยืนยันจากปากผู้ใหญ่บ้านหำได้บ่

0: มิดโซเลพัดนะครับดินแข็งดินด้านดินด่านดินเป็นเดียดดินมีปัญหาดินบ่ลุ่นซุยดินปลูกหยังบ่งามลองเบิ่งคือผู้ใหญ่หำครับสำหรับมื้อนี้มีความสุขสุขผู้สุขคนอย่าเก็บอย่าจนร่ำรวยกันทั่วหน้าขอบคุณหลายๆสวัสดี
1: ครับพี่น้องครับผม
0: ครับ
1: ครับน้องเอกครับผม

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศ

0: บ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของ

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

帕拉皮面法西汤，索勒帕拉皮面法西汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็น

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอโรฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อเด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกเคียนึง0916840475เฝ้าเอามาใส่

0: 嗦嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: เด็กหน่อยหมอหนึ่งแกกำลังยางขายหนังสือพิมพ์อยู่สี่แยกไฟแดงปากกระห้องว่าข้าวด่วนขับข้าวด่วนมีคนถูกต้ม2คนครับผิดเค้นได้ยินก็อยากหู้อยากเห็นนะตัวลาละเอามาสบับหนึ่งว่าสั้นเด็กหน่อยนั่นก็แลนเอามาให้จ่ายเงินไป10บาทแล้วเพิ่นก็เอามาอ่านพิกเบิ่งหน้าใดก็บ่เห็นข่าวคนถูกต้ม2คนแกก็เลยว่าเอ้าแสละคนถูกต้ม2คนมันก็บ่ตอบและก็หันหลังข่าวด่วนครับข่าวด่วนมีคนถูกต้ม3คนแหละครับคณะ
2: มันเมวันผ่านกันไปทะลึ่งตึงตังพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆว่ากันไปเรื่อยๆเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตะหัวเตินกันไปน้ำมันจังสิเพลินจังสิบ่เมื่อยม้วนกันในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางห้าวฟังกันไปเรื่อยๆเด้อแม่เด้อเอาแนวดีๆมาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องชาวสวนยางห้าวซึ่งกะฮาลังคนกะจักสิแก้ปัญหาโดยวิธีใดน้ำยางไหลบ่ค่อยดีจักน้ำยางจักน้ำเลี้ยงไหลออกมาเฮ็ดให้น้ำยางบ่มีความเข้มข้นอ้าวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองปัญหาเรื่องเปลือกแข็งกรีดยากต้องกรีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะ2มีดเต็มกระโปะสิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีสันตัวที่สำคัญบ่เฮ็ดให้ต้นส้มบ่ว่าสิเป็นเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปเซตบัดบ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูเงาเนาหน้ายางตายหนึ่งมู่เนี่ยโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่2มีดเต็มกระโปนี่บ่แม่นว่าบาสิทนยกเมฆเว้าเองเด้เห็นกับตาเจ้าของจังกล้าเว้าพี่น้องที่เอามาใส่แล้วก็ต่างยืนยันว่าสุดยอดและก็บ่เฮ็ดให้ต้นยางเฮาซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงที่สำคัญก็คือขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกได้น้ำยางหลายและกับปลอดภัยต่อคนเฮาผู้ใส่ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อเอามาใส่เอามาใส่มีขายตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าจิโทรมาที่เบอร์091684 0475 0916840475เก็บเงินปลายทางสำหรับพี่น้องร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามาฝ้าหามาใส่หามาใส่ใส่ก็

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: อยู่ห้องเรียนชั้นป.4ครูนั่นเพิ่นกำลังสอนเด็กน้อยอยู่มีช่วงหนึ่งเพิ่นก็ถามเด็กน้อยขึ้นว่านักเรียนรู้ไหมว่าสัตว์อะไรที่อ่านหนังสือได้เด็กน้อยหมอหนึ่งก็ตอบว่าไก่ครับไม่ใช่เป็ดครับไม่ใช่งัวครับไม่ใช่เอ้าแล้วสัตว์อีหยังอ่านหนังสือได้ครับแกเอ้าแกคือสิอ่านหนังสือได้ครับไม่เคยเห็นหนังสืออยู่ในกล่องเหรอเขาเขียนหนังสือแปะข้างกล่องไว้ห้ามแกะอ่านพะนะเอาหมุนม้วนผ่านกันไปก็ว่าไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวก็ส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องชาวสวนอย่างห้าวควรสิต้องฟังอ้าวเขากำลังมวนซืนอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านโดยบ่าวสีทนคนผู้หายผู้นี่ละบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังอยู่ก็แล้วแต่กำลังสิตำบักฮูงลกผมงอกนอนเวนสมหัวเว้าพื้นโคนฟังได้เบิดเฮ้ๆๆๆโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อฮอร์โมนท่านายางเคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มกระโปะโซเล่พาวาพรีเมียมฝาสีทอง2มีดเท่านั้นเต็มกระโปะรู้ว่าสิมีปัญหาเกี่ยวกับเชื้อโรคเชื้อราราดำราย้อยราชมพูเปลือกเน่าเงาเน่าโดยปัญหาที่พี่น้องพ่ออยู่กันเป็นประจำได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่ไหลพ่อกับปิดกับปอยต้นยางส้มเปลือกแข็งกีดยากเชื้อรารบกวนโซเล่พาว่าพี่เมียมฝาสีทองเด้อเรื่องเชื้อโรคเชื้อราเจอเข้าไปนี่เซตบอสบ่มีเหลือไม่มีสารตกค้างปลอดภัยกับผู้เฮาทรายและก็สิ่งแวดล้อมพร้อมอ้าวโดยเฉพาะปัญหาเรื่องได้น้ำยางน้อยน้ำยางไหลบ่เต็มที่น้ำเลี้ยงหลายโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกต้นยางบ่ซ้อมเพราะว่าเป็นฮอร์โมนบ่แม่นสารเลงอ้าวอยากได้น้ำยางไหลๆมีความเข้มข้นเป็นที่ต้องการของตลาดได้ราคาดีพร้อมจังใดกับฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อติดต่อขม่าที่เบอร์0916840475 0475-091-684-0475มีเก็บเงินปลายทางเด้อสำหรับร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็กลิ้งกลางกันเข้ามา

0: 嘞怕辣屁面发洗汤，嗦嘞怕辣屁面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มหน้ายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกัน3คนพ่อแม่และก็ลูกชายอยู่กันมากกับปกติดีมาอยู่มื้อหนึ่งลูกชายเลิกจากโรงเรียนมาหน้าตาคือจังเบื่อโลกคักนี่ละและก็ย่างเข้าไปในห้องโดยบ่ทักทายผู้ใดผู้พ่อก็นั่งเบิ่งอยู่ลักษณะลูกชายคือสิหงุดหงิดหลายเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาพ่อเปิดประตูเข้าไปผู้ลูกชายเห็นพ่อเข้ามาก็เลยว่าพ่อบ่ต้องมาห้ามผมเลยผมบ่อยู่แล้วผมอยู่บ่ไหวดอกผมสิหนีไปไกลๆหน้าเบื่ออีหลีผู้หญิงอีหยังจู้จี้จุกจิกอันนั่นก็บ่ถูกอันนี้ก็บ่แม่นหน้าเบื่อผู้พ่อก็เลยว่าบ่พ่อบ่ได้มาหามพ่อสิถามว่าลูกสิไปอยู่ไสให้พ่อ

ันไปเบาหน้าหัวมวนไปสละทะลึ่งตึงตังพอได้ยิ้มพอได้หัวมันจังสิบ่เฒ่าเร็วอ่ะส่งมาเป็นความสุขไข่กับพี่น้องสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซ่านคือเก่าเหมือนเดิมโดยเฉพาะช่วงนี้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนของเฮาควรสิติดตามควรสิฟังเดี๋ยวมื้อนี้บ่าวสิทนมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาต้อนมาฝากโซเลพาราพรีเมียมเด้อต้นยางมีปัญหาบ่ว่าสิเป็นเปลือกแข็งเปลือกบ่นิ่มกรีดยากกรีดไปแล้วน้ำยางก็ออกพ่อกระปิดกระปอยบ่ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำเลี้ยงก็ไหลออกมาผสมกับน้ำยางก็เฮ็ดให้น้ำยางบ่มีคุณภาพบ่เป็นที่ต้องการของตลาดมีน้ำซ้ำน้ำเลี้ยงไหลออกมาหลายๆนี่ล่ะสิเฮ็ดให้ต้นส้มโดนไปโดนไปกะตายไปก่อนเวลาอันควรปัญหาที่สำคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งกะเฉื่อราราย่อยแน่ราดำแน่ราชมพูแน่เปลือกเน่าเงาเน่าล่ามไปหอดหากเน่านี่อันตรายโซเลพาราพรีเมียมกำจัดเฉื่อราได้คักคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งของโซเลพาราพรีเมียมเฮ็ดให้หากใหญ่หากแข็งหากดกดึงอาหารมาใส่ได้หลายต้นกะสิใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายสันตัวสิซอยสมานแผลบ่ว่าสิเป็นแผลเก่าแผลใหม่สมานแผลเก่ารักษาแผลใหม่ให้หายเร็วบ่แม่นสารเล็งเด้อแม่เด้อหาลองคนบ่สิเข้าใจว่าเป็นสารเล็งซึ่งเคยไปซื้อน้ำท่องตลาดมาใส่จากแม่นน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมกันมุนเอเล่ยางกะสิบ่ได้คุณภาพขายกะสิบ่ได้ราคาบ่เป็นที่ต้องการของตลาดคันอยากให้ต้นยางต้นใหญ่แข็งแรงน้ำยางหลายอายุการใช้งานยืนยาวโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อเอาใส่ก่อนรวยก่อนหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีหนึ่ง0916840475ฝ้าโทรฝ้าโทร

Sole Para Premium 法西通 Sole Para Premium 法西通ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาร่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: มื้อนี้บ่มีงานเพิ่นก็เลยสิไปนอนพักแรมถ้ามื้ออื่นจังสิเดินทางไปงานว่าซั่นเถาะบัดนี้ช่วงดึกๆเนี่ยธรรมดาเด้ว่างๆเพิ่นก็หากิจกรรมเฮ็ดซะแล้วเพิ่นก็เอาเต้นมาหันหน้าเข้าหากันเพื่อสิลบเล่นไพ่ว่าซั่นเถาะเรื่องของเรื่องนั่นก็มีเต้นอยู่4หลังกับผัวไผเมียมั่นนั่นล่ะเต้นละคูเต้นละคูว่าซั่นเถาะอันฝ่ายผู้ชายนั่นบ่ปานใดทำงานหนักคนขับรถแน่คนโวยแน่นั่นนะพอมีโอกาสได้นอนเพิ่นก็นอนพักผ่อนอย่างเดียวเพราะว่าทำงานเมื่อยเด้ฝ่ายซุ่มเมียเมียนั่นเล่นไพ่ซะแล้วเอาผ้ามาปูตรงกลางแล้วก็ป้อนหน้าออกมาเต้นไผเต้นมั่นว่าซั่นเถาะเล่นดัมมี่กันมีอยู่ช่วงหนึ่งยายปอนเวลาล่ำเพิ่นสิรับบทเป็นแม่พญามีอยู่ช่วงหนึ่งเพิ่นทาโง่แม่มโพดำว่าซั่นเถาะอยู่หั่นล่ะเพิ่นข้างเบิ่งลักษณะคือสิลุ้นว่าปานใดมันจังสิถิ่มมาบัดนี้พอมูถิ่มแม่มโพดำมาดีใจหลายว่าซั่นเถาะเพิ่นฮ้องว่าสิว่าโง่นั่นนะอีลุดคณะ
1: ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้เฮ้เฮ้สร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซาซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ฮ่าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
0: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
1: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตบ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
0: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมื่อนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮี้ยนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าค่าใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ฮะลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกัน
1: กีดย่ำใดนำยางกาพ่อกระปิดกระปอยนี
0: ่มาแล้วมาแล้วบาวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
1: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
0: ขยายทอนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่ว่าเป็นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท่าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ลองเบิ่งให้เห็นกับตาจากของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมโมนี่นี่บ่เจอเข้าไปนี่ม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบก็บ่มีครัวต้นก็สิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้มคันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้ว ปัญหาสมูนี่นี่จิบจ้อย
1: โซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางของเฮาอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นก็สิทำหน้าที่ขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
0: กะสิบ่มีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกะสิบ่ดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
1: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเล่ผ้าราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะเปลงกลางเข้ามา0916840475

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

มอล่ำหมอหนึ่งกำลังล่ำอยู่ในวัดอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่งเพิ่นปวดท้องแห้งเพิ่นก็ถือโอกาสเข้าห้องน้ำวัดสันเถาะห้องน้ำวัดนี่คันเวลามีหมอล่ำนี่ก็วุ่นวันวุ่นวันอยู่เด้บ่ค่อยขาดวัดสันเถาะในขณะที่เพิ่นเข้าห้องน้ำบังเอิญห้องน้ำนั้นบ่มีก่อนมันห่างแกก็ดึงสุดเพชรขึ้นนั่งพ่อกงโกะซะแล้วกงโกะไปนำมือกระดึงประตูไว้ว่าสันเถาะแต่ว่าพ่อโดนไปมันก็เมื่อยสันตัวก็เลยปล่อยมือแล้วก็มานั่งเต็มๆว่าสันเถาะพอดีจังหวะนั้นหลวงพ่อสิมาเข้าห้องน้ำคือกันพ่อหลวงพ่อขาลาดดึงประตูก็ตกใจสันตัวหลวงพ่อก็ได้ก็เลยว่าห่วยหมอล่ำติขอเตยโศกในเด้อพานะ ว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆบ่เครียดบ่ซีเรียสอีหยังล่ะคอยเป็นคอยไปอารมณ์ดีเข้าไว้อายุจังสิยืนจังสิบ่เฒ่าง่ายเฮากำลังมวนซื่นกันอยู่ในช่วงเฮฮาภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยผู้ขาบ้าสีทนคนผู้ให้คนเก่าเหมือนเดิมแวะกันเป็นประจำเอาของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวนๆมาเว้าสู่ฟังสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮาสมัยใหม่นี่เอิ้นว่าสมัยยุคโลกาภิวัตน์เฮ็ดอีหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยสิเมื่อยกันดอกสมัยโซมือนี่เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถวานหรือดำหรือยอดมูเนี่ยใส่รถบัสส่วนพี่น้องชาวสวนอย่างบาดเนี่ยจมเป็นเสียงเดียวกันอย่างบ่ใหญ่แคะแกนนำยางก็ได้น้อยออกพ่อกระปิดกระปอยนี่จักสิเฮ็ดจังใดจังสิได้นำยางหลายๆว่าสันเถาะมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเลพาราพรีเมียมจำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมเกิดมาสำหรับต้นยางโดยเฉพาะขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเลพาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษซ้ำเชื้อโรคเชื้อรานี่บ่ว่าสิเป็นราย้อยราดำราชมพูเจอเข้าไปนี่บ่จบบอสในขวดเดียวโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองอยากได้น้ำยางหลายๆเฝ้าเอามาใส่ราคากับประหยัดเอาเฝ้าหามาใส่เด้อแม่เด้อโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองหมายเลขโทรศัพท์เด้อแม่เด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475มีเก็บเงินปลายทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยาก

0: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกัน3คนพ่อแม่

และก็ลูกชายอยู่กันมากับปกติดีมาอยู่มื้อหนึ่งลูกชายเลิกจากโรงเรียนมาหน้าตาคือจังเบื่อโลกคักนี่ละและก็ย่างเข้าไปในห้องโดยบ่ทักทายผู้ใดผู้พ่อก็นั่งเบิ่งอยู่ลักษณะลูกชายคือสิงุดหงิดหลายเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาพ่อเปิดประตูเข้าไปผู้ลูกชายเห็นพ่อเข้ามาก็เลยว่าพ่อบ่ต้องมาห้ามผมเลยผมบ่อยู่แล้วผมอยู่บ่ไหวดอกผมสิหนีไปไกลๆหน้าเบื่ออีหลีผู้หญิงอีหยังจู้จี้จุกจิกอันนั่นก็บ่ถูกอันนี้ก็บ่แม่นหน้าเบื่อผู้พ่อก็เลยว่าบ่พ่อบ่ได้มาห้ามพ่อสิถามว่าลูกสิไปอยู่ไสให้พ่อ

คานไปเฮ้ๆกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะยะไปเคร่งเครียดยะซี่เรียดอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกอ่ะจังไดกะโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกทีนึง0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่าย

ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร091

0: ือนโซเลพาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ครอบครัวหนึ่งอยู่น้ำกัน3คนพ่อแม่และก็ลูกชายอยู่กันมากกับปกติดีมาอยู่มื้อหนึ่งลูกชายเลิกจากโรงเรียนมาหน้าตาคือจังเบื่อโลกคักนี่ละและก็ย่างเข้าไปในห้องโดยบ่ทักทายผู้ใดผู้พ่อก็นั่งเบิ่งอยู่ลักษณะลูกชายคือสิหงุดหงิดหลายเพิ่นก็เลยย่างเข้าไปหาพ่อเปิดประตูเข้าไปผู้ลูกชายเห็นพ่อเข้ามาก็เลยว่าพ่อบ่ต้องมาห้ามผมเลยผมบ่อยู่แล้วผมอยู่บ่ไหวดอกผมสิหนีไปไกลๆหน้าเบื่ออีหลีผู้หญิงอีหยังจู้จี้จุกจิกอันนั่นก็บ่ถูกอันนี้ก็บ่แมนหน้าเบื่อผู้พ่อก็เลยว่าบ่พ่อบ่ได้มาห้ามพ่อสิถามว่าลูกสิไปอยู่ไสให้พ่อไปอยู่น้ำแน่พะนะมันหมูวันผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเห็ดเวียกไปน้ำหัวเตอะหัวเตินไปน้ำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ล่ะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แน่ดีๆเอามาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮ้าที่อยากได้น้ำยางหลายๆน้ำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากระบอมีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคืออย่างนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามูเนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิร์ดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายทอยางอุดทอน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกับฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดกับโทรมาเด้อ0916840475ย้ำอีกที1 0916840475โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเล้งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายกะติ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางมาอุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลว่า

0: 不少有三款呢，这是略不带的，เอาเลยหาวิธีพิสูจน
1: ์และตัวเฮ็ดจังไดล่ะ
0: ไอ้เงินมันพูละ 30,000
1: และเป็นจังได
0: คนแรกเนี่ยมันเอาไปซื้อเสื้อผ้าเมตสุดงามๆแพงๆและมันก็นุ่งมาโซ่แฮวเบิ่งแล้วก็บอกว่ามันอยากแต่งตัวให้งามที่สุดเพื่อจะให้เฮาฮักมันโดนๆนัวสั่นคนที่2มันเอาไปลงทุนขายของออนไลน์ได้กำไรมามันก็เอาเงินมาคืนให้เฮามันก็เอากำไรไปลงทุนต่ออู้สรุปแล้วตัวเลือกไผเลยเฮ้ยเอาเลือกคนที่3แล้วเอาคือเลือกคนที่3มันนมใหญ่พะนะ
2: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: เตรียมขยายกำลังการผลิตไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
2: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะไปใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
1: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนเพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชน

0: ซึ่งมองว่าหากให้อสคฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสคซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสคเคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสคยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
1: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าน่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
0: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ อย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปป.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปป. www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
4: นายสุชาติทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลด้านกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราช พื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
7: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสวรรยาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเ จ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
8: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนัญชิตาสังทองรายงาน
2: ด้านนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้อง องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังพลในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกล่เกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงทะเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับดลิดาเพื่อวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียวงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาหรับและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนายรูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: พบกับรายการ Smart Life วัยเกษียณดำเนินรายการโดยเพ็ญศิริปัญญรชุน
2: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Smart Life วัยเกษียณนะคะกับดิฉันเพ็ญศิริปัญญารชุนนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะก็อยากจะมาชวนท่านผู้ฟังคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเคล็ดลับการมีอายุที่ยืนยาวนะคะเวลาเราพูดถึงผู้สูงอายุที่มีอายุที่ยืนยาวนะคะที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยถ้าจะให้เราลองยกตัวอย่างว่ามีผู้สูงอายุประเทศไหนนะที่มีอายุยืนยาวมากๆเนี่ยนะคอยว่าหลายๆคนคงจะตอบเหมือนๆกันนะว่าคือผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือชาวญี่ปุ่นนั่นเองนะคะเพราะว่าเราก็ได้ยินนะถึงข่าวตัวเลขสถิติต่างๆนะคะว่าผู้สูงอายุในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยจำนวนเยอะแยะเลยนะคะที่มีอายุยืนยาวกว่า100ปีนะคะเราก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขนะคะแล้วประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศแรกๆของโลกเลยนะคะที่ได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ที่นั่งยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาสเวศิลาทจวมปชมวมณเมนหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบม.ณเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
3: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
2: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสีย

0: สละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชากรไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
3: วันนี้เนี่ยเราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้เหล่าทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลกริ่งยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
0: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะเนี่ยพูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะอู้นั่นดีมากเลยนะให้โอกาสคน
6: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
7: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
9: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
8: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
10: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุ ความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
11: ให้โสดให้มันให้มัน
12: โอ้ใช่ฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
10: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
12: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
13: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
6: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
14: มีลูกน้องของคนแม่ว่าราษาได้ละว่าอย่าทิ่มกันเด้ออย่าทิ่มแม่เด้ออาฝากผีฝากไข่ไว้น้ำลูกสาวนี่ละเอ้ยมันชวนไงมีตั้งแต่จับดูเรียกไป
15: ถามมาบอกแจ้งก็ลูกรอใช่ไหมท่าน
14: อ้าวบอกโอ้ยน้องควรหลายสวดสวดให้อาจารย์ปีชาอีกครั้งหนึ่งครับพี่ขอบคุณหลายนะคะก่อนเดินก่อนไก่เมื่อสิบนิ้วของภูขามลมลาซาแสงเพชรนะคะพี่น้องขอกราบนมัสการไปยังพระคุณเจ้าทุกรูปทุกองค์ขอกราบจักรลาบูชาเจ้าแม่ธรณีผู้คำนำให้กินผู้คำดินให้อยู่เนาะแม่เนาะนะคะกราบขอคารวะองค์ภูตาลักบานประทันเมืองเทวาอารักษ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์นะคะ ผู้เป็นหลักสมรักษาพี่น้องนะคะชาวบ้านหน้าผู้ของเฮาได้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมาเนาะแม่เนาะนะคะมามื้อนี้ออรอาสาแสงเพชรนะคะพร้อมทีมงานมาขอเป็นลูกพึ่งลูกเทียนผู้ตาหลักบ้านเจ้าทีเจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองแน่ก็แล้วกันบ่อนใดไปบ่สร้างยังบ่งามอโหสิกรรมให้ลูกให้หลานแน่ก็แล้วกันเด้อผู้ตานะคะและก็ขอกราบลงไปแทบตักเม็ดรักแฟนเพลงแฟนบ่ลำอีพ่ออีแม่เอ้ยอายชายยิ่งน้องนงลูกหลานสุขุสุคนนะคะกราบขอบบุญขอบคุณทั้งด้านเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานนะคะที่ให้ความเมตตาสงสารอรสาแสงเพชรพร้อมกับอาจารย์ปีชาได้มีโอกาสวาสนาอันยิ่งใหญ่ได้มาขึ้นเวทีอันทรงเกียรติแห่งนี้เป็นเถื่อแรกแหกมานสำหรับพี่น้องชาวอำเภอเกียดำของเฮาจังได้ก็ฝากไว้ในเด้อแม่เด้อสิบบานสาหาบันลือนะคะอาจสิผิดหวังเพราะว่าหมอลำหมอรสานี่คันบ่เบิ่งฮอดแจ้งสิบ่เห็นบ่งามนะคะฝากไว้เนี่ยก็แล้วกันนะคะยกเลขแหกมันนะคะขอไว้อ่อยยกคู่หรือว่าขอเห็ดตามเห็ดขีดตามข้องบรรคุรบาอาจารย์คุณพ่อคุณแม่เพิ่นพาเห็ดพาธรรมมาสักคนก็แล้วกันก่อนสิไว้อ่อยยกคู่นะคะขอลำเถิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยของเฮาสักคนก็แล้วกันนั่นก็คือก่อนที่มีชื่อว่าเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะพี่น้องนะคะขอเวลาจักหน่อยเด้อแม่เด้อเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้ขององค์พ่อหลวงรัชกาลที่9ของเฮาฉะนั้นแล้วผู้ขาขอเติดทูลขอบูชาไว้เนื้อเก่าเนื้อกระหม่อมขอดีจักผู้ขาเอาลงให้ลาได้เปียงมาจุงเถอะโอ้ยขอบคุณหลายๆคันจิตีให้ตีในมุ่งแล้ววายคิดดีค่ะสุดยอดสุดยอดอ่ะไม่ดังไปเปิดเป็นบอไทยเฮาบ่เคยได้ใส่ของดีเด้พ่อลุงหำเอ้ย
16: เปิดบ่เป็นดิเปิดแล้วบ่เปิดบ่เป็น
14: เปิดกันแล้วอาเจ้าเดี๋ยวแม่จัดให้ลูกบ่อาแม่สิไปอยู่วันที่17ทั้งสองดาวนะคะ
17: เจ้าจะขอตะขัวเขาคือเป้าหมายอะไรเด้อขอเมียเขาคือเป้าหมายครับเนี่ย
14: อามักผัวเขาสนะผัวเขามันเป็นตาหักสิอดไปมื้อนี้ต้องขอกราบขออภัยเสียงสิแหบสิแห่งแม่เมื่อวานอยู่ทางอำเภอบ้านแผ่นจังหวัดชัยภูมิช่วงนี้อรสามีปัญหาเรื่องกล้องเสียงมันบวมพนมวาเนาะกระแสพระราชดำรักขอบคุณ

วยขันทำตามพ่อหลวงสัง

โอ้ยสมวังหาทุกทุกมองไปมองเยี่ยมดอกลำเล่ประชาชนประเทศ

0: ธุ
1: ปุ๋ยป้าเฮาเมียบ่เป็นตัวคือดอกกูว่าได้ตะไฟยิ่ง
0: หลังจากจบก่อนล่ำก่อนนั่นแล้วเนาะนะคะเกษตรทฤษฎีใหม่นะคะเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดบ่ได้อาบัดนี้มาเข้าสู่ล่ำก่อนเนาะพี่น้องเฮ็ดตามเหตุกิจตามข้องครูบาอาจารย์เพิ่นพาเฮ็ดพาทำมาเมื่อนี้มวนบ่มวนนี่ยกให้อาจารย์ปีชาให้พาน้องพาน้องไปในทางที่ดีคันขี้ร้ายแต่แม่นเล่าคันดีนี่ยกให้ผู้ขานำแน่ซั่นขอนำห้อยอ้ายนะคะขอเพิ่งอ้ายนั่นล่ะขอเพิ่งอีพ่ออีแม่นะคะพี่น้องบ้านเฮาเด้อแม่เด้อนะคะมื้อนี้มีมาอยู่ม่วนที่ดีก็มีมาอีหล่ามาสัมมนาคุณม่วนละ100บาทแม่อ่ะเอาขึ้นมาแก่

แล้วขึ้นถึงหานเพิ่นจังว่าให้ยอกแล้วในมื้อนี้อรสาแสงเพชรลูกขอเฮ็ดตามเฮ็ดลูกขอเขียดตามคอง

แล้วฝูงหมูใหญ่ยังอยู่ทุกหมู่ไม่ให้พานอมแล้วทุกเที่ยวความผู้ผางทุกประเทศสาผู้ผางแล้ววาสาตุเด้อคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อันตรายยำมาพังแล้ววาสาตุเด้อให้ข้าฟันเลื่อนเลื่อนให้

0: บังนี่ก็คุยครับ
1: ฮะยกแรกแหกหมานไหวอ้อยกคู่ธรรมดาหมอหลงหมอลำหมอปีหมอกองหมอมัดหมอมวยน้องแม่น้องเพิ่นว่าขึ้นหานสูงลงหานต่ำเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดคันบ่จังซั่นขึ้นมาถึงหานแล้วคันบ่ปฏิบัติจังซั่นเพิ่นถือว่าสิทธิ์ผู้นั้นลืมชาติประมาทคุณสิจะเริ่มก้าวหน้าไปบ่ได้ฉะนั้นแล้วเพิ่นจังว่าเรียนเพิ่นว่าเรียนก็เรียนน้ำพอ

0: อรสาแสงผิดพร้อมกับอาจารย์ปีชาพร้อมทีมงานกับบกาลับรองห้องตูว่าสิดีสิดังไปใดสิบบันสาหาบันลือมาหอดบันเฮาอาจสิลือไปเนียวใหม่กระไดจังได้กระตามสร้างข้อคุณบอมแมนข้อระคังเพิ่นว่าตั้งแต่ข้อระคังตีดังกันยังแตกเหม็นหมอยายเนาะนะคะอามาพอกันใหม่ๆจบลงไปไหวอ่อยอคู่วังหันอาจารย์ปีชาเพิ่นกะเว้าไปหลายอันพันอย่างบ่ว่าสิเป็นนั่งไอผ้าแดงบ่ว่าสิเป็นเกี่ยวไว้เน่จักเล่ากันใจเกี่ยวหรือแม่นจังได๋ดอกพี่น้องระหว่างเมียกวนเป็นตะกอดอุ่นบัดยามฮ้อนแล้วสิศูนย์อยู่ผู้ขาวะมันสิบังพัดล่มบังแอเพิ่นซั่นเด้เนาะอาตะวะอ้วนก็มีดีหลายอย่างอยู่ดอกอ้ายผู้อ้วนก็ข่อยก็มีเด้แม่นบ่เอาขอเสียงคนอ้วนหอยนั่นอ้วนแต่จริงใจนะคะ
1: วาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วน
0: นั่นวาสนาไผดีจังข่อยมีเมียอ้วนถูกต้องเพิ่นเว้ามาเฮาก็เว้าไปเป้าขึ้นมาแค้นนะคะสิปันสาหาบันลืออาศัยอาจารย์เพิ่นพี่น้อง

0: ้อเจ้าคุณพ่อสักท่าวันนี้ฮอดมื้อมากำหนดกดบอกพอฉันมาฮอดขอบทางบ้านแก่สวนฮอดบ่อนหันสมควรข้างสวนแก่ผ่านเห็นป้อใหญ่อันนึงเล่าหัวสีหลานหลานเล่าสีไปหาคุ้ยเว้าสับสับสวยๆเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้เว้าไปเว้าไปฉันก็เลยสงสัยถามเล่าไปว่าอันคอยถามระวังสิละไอ้พ่อใหญ่พ่อใหญ่ว่าสั่นมื้อนี้เพิ่นใดผู้ใดมาล่ำล่ำหนูบ่ปากห่วยเอิ้นพ่อใหญ่เล่าสิเครียดบ่ว่าสั่นกันเลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดเราหมวกปึ๊บปะนึงครับบ่ซะแล้วว่าโอ้แสดงว่าเราบ่มักเอิ้นพ่อใหญ่ตะว่าใดเอาคอยกันเลยว่าไอ้ทิดไอ้ทิดแม่นเพิ่นได้หมอลำใส่มาล่ะมื้อนี้เล่าก็เลยบอกว่าได้หมอปีชาต่ออีหลาเก่งโพดทางลำว่าสั้นเขาไปติดประจำเป็นเงินหลายบาทหมอเป็นคนฉลาดแท้แท้หลับแม่บ่มีไปสิแท้น้ำหมอได้ดอกว่าจังว่าแต่หมอได้ตอกกับไผกระไดเพิ่นว่าบ่เห็นได้พอไล่กันหมอได้ตอกมื้อนี้สัทธาบอกกับฉันนี่ติว่าไอ้ลำบีรีโลดว่าสั้นละทางหัวใจกะสั่นขึ้นโลดทางฉันสั่นอยู่ด้วยเมียเพิ่นเฒ่าจังสั่นเนาะย่านอยู่ด้วยผู้ขากระไดโอ้ยเขาสิลงเงินกันพุ่นตัวเล่าว่าเฝ้ากันอยู่หลายทากับเล่าก็ได้เล่าก็เลยเล่าไก่ไปหาคุ้ยซ้ำทางตะเว้นกะตำลงไปทวีนั่งแห่งใจบอดีปะเดียวหลังเดียวนาหรือสิขึ้นสาว่าเฝ้าผู้มานำเบ้ากันอยู่ไรกำจนตาเว้นอ่อนหรือสิไปสากอนจังใดแม่เฮาพ่อได้เห็นหน้าเขาร้องดูก่อนหน้าก็เลยตกลงว่าเอาตายเป็นตายเป็นตายมาตอนนั้นกะกายเข้ามาในบ้านกะทั้งความคิดยันนึกอยู่ในใจดอกกี่แม่ว่าสิกลับขึ้นไปนี้งานซ้ำดอกใจนึงพันอยากตอกลองเบิ่งจักผมว่าเขาว่ามาลำปีชาทั้งรอทั้งล่ำมวนคืออยากได้แนวกันเลยดันใจนึงก็คิดอยากตอกล่องเบิ่งจักผงปรึกษาใจตกลงจังไหนก็ชัวว่าสั่นมาเห็นแล้วก็สิอยู่นี่บ่อยู่นี่กันกะปัดย่านเสียงานศรัทธาไปจ้างดีบ่ดีก็สร้างมั่นถ่อน้อลุงถ้าเขาสูงก็ต้องสูงนำเขาสันดอกถ้าเขาตอกก็ต้องตอกเอาให้เต็มดันถ้าเขายันโตไม่ต้องย้อนถ้าเขาอ่อนต้องอ่อนโตไม่ต้องแข็งสู้กันจนเบิดแห้งไผมันอย่าอยู่ซอยละเนี่ยเด้อปู่เจ้าภาพศรัทธาซอยอีหล่าได้ด้วยเนี่ยอีหล่าฮอดเดียวกะเทียมหืดได้มื้อนี้ฟัง
1: ทุกคนเด้
0: อโอ้ยบางที่หนูลำค่าสู่เขาบ่ได้ก่อนไล่ดงไล่ไม้นี่ทุ่มนี่ท่านลำเกี่ยวยังหวานหวานมากใส่มากสู้

ล้าเกี่ยวมาเฮาก็ต้องเกี่ยวไปแม่นบ่แม่สิมาอยู่ให้อยากแล้วจากไปมันเป็นไปบ่ได้หรอกแม่บ่ซอยลาเด้อแม่เด้อล่ำนำกันหลายหันบ่เคยเกี่ยวกันจักเทื่อมื้อนี้แล้วว่าเรามักคนอ้วนว่าซั่นว่าไปถ่ายให้เราเว้าความนี้มาโดดแล้วมื้อนี้เราสิเว้าบ่เนาะภาวะ

0: Hòn khả hờ sơ con.
1: นั่นอ้วนก็อ้วนเป็นตาหักอีแม่แล้วว่า
2: แสดงว่าข่อยอ้วนกว่าเจ้าอยู่บ
1: ่เมืองยะโสเป็นจังซี่ล่ะแม่เอ้ยฮะ

0: ได้ยินบ่อายโอ้อ้าวอันมือพิ้นมือกวางก็คือกันได้อายบอกเพิ่นแน
1: ่อันมือพิ้นมือกวางสู่มหาหยังมหาเขาปลูกติคือบ่ได้เงินน้ําเพิ่น
0: ว่าจังได๋คนสวยของแม่อื้ออ่ะ

0: พุ่นน่ะลูกสาวข่อยสิทักมาด่าบ่นี่ล่ะตัวแท้แม่อรสาตัวจริงขอเสียงปรบมือลูกสาวสุดสวยข่อยแน่พี่น้อง
1: ก็มันพูดจังสี่ฝอนน้ำหมดไงดิ
0: อันอยากหัวบอสเหล่าว่าเป็นอย่างคืออยากได้สองล้านสี
1: ่เป็นอย่างคืออยากได้สองล้านสี
0: ่คนมันไข่แน่เน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยไอ้เขาไข่พระเจ้าหญิงเลยติโอ้ยกูมาหน่อยใจนะเนาะมันเขาใช้พี่กันได้ดื้อกันนะ
0: เอามาเป่าแค้นขึ้นสิบอกเพิ่นว่าเป็นอย่างผู้หญิงเฮาคือจังคาแพงไปนาเถอะผู้ใดนั่นเอาเมียน่ะเสียใจเด้อสิล้อคาดองโลกนี่เสียใจด้วยนะคะขอเสียงผู้หญิงหน่อยที่มากค่าแต่บ่ได้ว่าผู้ชายบ่มีค่าได้พออย่าเฝ้าเครียดเด้อ
2: บ่ตบก็มี
0: แล้วตบในใจข่อยเห็นยิ้มอยู่เนิ่งสันตอพี่มาแค้นข่อยสิเว้าสรรพคุณผู้หญิงแล้วมันเป็นจังซี่ต่ออีแม่มันเป็นจังไรเราอาลาสาอีลาอีนางคนอ้วนแห้งอ้วนเท่าใดปันแห้งขาสูงคือจังงัวพันหูเม่นบ่แม่เพิ่นว่ารู้ตูหลูหลาอาลาสาเอ้ย2ล้านซี่ว่าซั่นราคานี่พอดีว่าซั่นคันปีชาแต่งใดเอาขึ้นไปเลี้ยงแม่ยาเฮาลาพี่ปีชาเอ้ยนางสิเว้าสรรพคุณของคุณราชตรีให้อายฟังเพิ่นว่าทุกมื้อนี้เพิ่นว่าราคาเขาราคาอ้อยราคามันราคาอย่างมูนั้นนับมือต่ำลงทวีโอ้ยแต่ว่าราคา
2: เฮีย
0: บอกโทษละทับยาวาคักไหล
2: อาจารย์ลบเด้อ
0: ราคาคุณราชตรีแม่นบ่ล่ะแม่นบ่

0: ป้าคือดูถูกกันคักคันบ่มีบักภาวะพอเจ้าสิเอาอยู่ติ
1: ปีเจ้าเอ๋

0: ปลาไส้เฮาไปใส่เบิดตบมือให้หมู่บ่มีราคาแน่บักขี้ขาขึ้นตื้มเนี่ยหลายคือกันล่ะเว้ย
1: อันนี้คือสรรพคุณของเฮาแม่นบ่พี่น้องค่อยไปบูชาเอากะ 200,000 บาทสวัสดีเพคขอมันสิซ้ําได๋หอชูมือนี่ฮะมาจันทร์ต่อไปเอาอันนี้เว้าหยอกเล่นล้อมใจเจ้าเบิ่งซื้อๆดอกอ้ายเพิ่นว่าความเว้าเล่นเสียสร้างก็บ่พอเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอ้ายเนาะอ่ะฉะนั้นแล้วพี่น้องขอมาก่อนสิลงจัดให้เพิ่นสักก่อนก็แล้วกันผู้ลางคนก็ว่าอยากได้ผัวไปขึ้นหญ้าว่าซั่นอยากหาเอาผู้ใหม่บักคาอยู่เฮียนจะแม่นมานานตายมอบให้ทั้งแม่ครัวกันแล้วกันเฮ็ดแนวกินแซ่บแซ่บผู้ใดเป็นผู้ลาบมั่ว
0: ปาดแซ่บกับแซ่บเนี่ยใส่ผงซองหนึ่งพุ่นติหมอลำปีชามากผงชิ้นรถตะมาเขากับใส
1: ่เพ่งเพื่อชีวิตของแม่ครัวหรือว่าของผู้มีเป้าหมายผัวเขาคือเป้าหมายค่ะ

ลาปันไปสุ่มในทรงผ่อนบางขึ้นนอนบ่เป็นตื่นมันเป็นหายปันนั้นเด้ย้อนลงมาว่าคนสวดเนบางขึ้นฝันไปว่าได้ว่าเฮาได้ดอกแตงมันเป็นหายปันนั้นเด้เมียเดียวนี้ละแขนดาวไกลแขนนั่งเข่าผ้าควันอีกครั้ง

ล้นลั่นสิแล่นต่อมาหอดทางมันโมว่าสิแม่เข้าสู่บ้านห้วยบักตู่

ะฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผัวเขาคือเป้าหมายอัลบั้มชุดที่สามนะคะฝากไปน้ำพี่น้องเนกันเลยกันนะคะผู้ใดบ่ท่านได้มีไปฟังเด้อเมื่อนี้มีมาบริการพี่น้องนะคะมวลละ100บาทอรสาบ่ได้สังกัดบริษัททางร้านใดพี่น้องขายงัวดอกแม่จังค่อยได้อัดแผ่นขายเจลาชีหาตัวอีลาเลี้ยงงัวตัวเมย์นะคะอยู่บ้านเลี้ยงงัวปลูกผักปลูกสวนเห็ดติดสดีใหม่นะคะเห็ดเกษตรพอเพียงขันบ่มีงานเลี้ยงงัวพี่น้องเกี่ยวหญ้างอกงองอกงอสันเนาะจังว่าล่ะผู้ใหญ่จังชีล่ะแม่ขันหาลังเตียนแนวกินบ่มีก็กินหัวอาหารน้ำงัวไปจังซั่นอ่ะบัดนี้ล่ำไปพี่น้องแล้วหาหม่องสวยไหวคิงลงสตอายเฮา

0: เอาเงินสกอตบักหลางเงินเต็มกับตัวรถเอาจะว่ากันเด้อมาหาเงินท่านที่ฟังหลับดีไม่ขี้ถี่ก็มี2คนนั่นแหละ
1: โอ้ยพี่น้องเฮาว่าขี้ถี่จักคนมื้อนี
0: ่ว่าซื้อเนาะ 5,000 จักแถม
1: เฮ้ยนั่งอยู่นี่แฮงสิแถมพุ่นละลายละลายละลาย
2: จักน้อยมาอีกเด้อ
1: เอาเหยาตัวเฮาหอดมังเอาเงินมังหั่นล่ะ

0: จ้าเบิ่งเนี่ยเปียกเบิดละค่อย
1: เอาที่ลำพื้นเอาที่ตำตำขี้แค้นนี่ฮะ
2: ฝากเป็นลำพื้นเนี่ยจักก่อนสองก่อนเนาะก่อนสิลงเสียงแหบๆอาจักไว้รอบหน้าเด้อค่ะอันดีคักคิดดีละบ่เสียผัวไปขึ้นยามบ่แม่นเอาไปขึ้นแต่ย่ำเมาได้สวงเมามานี่สิว่าอรสาพาข่อยไปเอาขึ้น

จงเลน่านนาฏศิลป์ของมลมลสาแสงเพ็ญคนผู้ใหญ่ๆทั้งมาฟ้อนปาดบ่มีกระดูกพี่น้องดูลีลานาฏศิลป์ของมลสาแสงเพ็ญขอเสียงตบมือให้กับมลสา

เอาละจังสั้นละคุณพ่อเอ้ยจังว่าสาตัวเรือขาคอย่อมือใบเนื้อหัวทุ่นจิตพ่อใหญ่เอ้ยสองมอยกเสกเขาวังเวลาวางเสียนถูกสิ่งพ่อมคุณแห่งอาจารย์ดื้อยาพอปฏิพันธ์

เอาล่ะจังสันล่ะคุณแม่เอ้ยสวัสดีคุณครับพวกท่านทั้งหลายผมขอกราบถวายวันท่าพ่อแม่พร้อมทั้งเฒ่าทั้งแก่พระสงฆ์องค์เน้นสาธุเด้อยายผู้กะเป็นเว้นกับน้ำบาปบางที่ล่ำคำหยาบผิดหูคนฟังยายเป็นได้ยังบาปกับน้ำไหลขอโทษเด้อพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยกไว้เนื้อหัวบางที่ผมล่ำตัวคำผิดหรือถูกพ่อใหญ่เอ้ยยาสวากกะลูกเอินดามาฮะมันเป็นธรรมดาดอกหมอล่ำหมอลองบางที่เสียงบ่คล่องไพเราะหมอหูฟ้อนจังซี่ฟ้อนบ่เป็นตาดูขออภัยยาโทษเขาร่าจงโปรดเห็นหมก

เล่นมาใหม่ๆถ้าหากเปรียบเหมือนไก่ล่ะกำลังเล่นขันเล่นได้สองสามวันเทิงใสเทิงสันพอใหญ่เอ้ยหัวใจดินดันขึ้นเร็วพอแห้งขาก็เลยสิแข็งตุ่นยืนบ่อยู่กะรุณาได้มูพวกเบาหรือสาวกับทั้งลุงหรือเอาทั้งอาหรือป่าลำบ่อดี

ละยกแหลกแหกมันนพใหญ่เล่นน้ำพอกอน้ำคู่เล่นล่ำก็ต้องมีครูเล่นหนังสือก็ต้องมีครูเป็นลักธรรมดาผู้ใดบังอาจประมาทครูผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้เพราะฉะนั้นผู้ค้าบ่ได้บังอาจประมาทครูระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์อยู่เสมอแล้วฮานี่จังไหนจังว่าจังสั่งผู้ใหญ่ผู้ใดบังอาจประมาทผู้ผู้นั้นจะดีจะดังไปบ่ได้พันมาเกียมผีเฒ่าเกียมเจ้ายืนยาเฝ้าเบิ่นโตเป็นคนผู้น้อยย่ำสิโศกสิต้อยต้องมีคู่มีบาต้องกราบไหว้เว้าหาเถิดทุนมั่นจังแมนธรรมดาดอกผู้ใหญ่ลูกเต้าลืมคุณพ่อคุณแม่เพิ่นว่ามันบ่ดีลูกสิลืมคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่ามันบ่ถูกเฮ็ดหน้าก็ต้องเบิ่งเขาปลูกก็มีหน่อยมีหลายคนดีไปใส่ก็บ่ตายดอกอีพอไปใส่ก็บ่เอิดตั้งแต่หมู่ยาซะเป็นคนรู้หรอกผิดเหตุผิดข้องให้ไปตามทำน้องอาจารย์สอนอาจารย์บอกยาเป็นศิษย์บอกลอกว่าบ่มีอาจารย์คนมาเล่นน้ำพอคนมาก่อน้ำคู่ผู้ใดรู้ผู้นั้นได้เถิดทุนไหวจังแนงดีคุณครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์หู้จักนั่นรู้จักนี่ถูกยังบ่เคยเสียดอกแม่ผู้ข้าบ่มันศิษย์เดิมครูสิเถิดทูลบูชาไว้บ่คือคนบางคนเพิ่นสอนมาได้ดีแล้วลืมความหลังบ่ตันเที่ยงล่ำจนมีชื่อเสียงจักไปสอนนายแต่เขาบัดคำเบาเพิ่นอยู่ดาวส่วนตัวผมดอกแม่บ่เคยเว้าก้าวเล่าดูถูกให้เสียหายดอกแม่เอ้ยสาธุเด้อล่ำมื้อนี้คุณของพ่ออาจารย์ทองให้แนะนำสองทางให้เห็นแจ้งให้เป็นแสงเที่ยงใจเป็นแสงไฟแจ้งสว่างให้คุณพ่อนำทางเป็นแสง

นี่ละคุณครูบาอาจารย์ผู้ข้าบ่ได้บังอาจประมาทครูและเลิกถึงคุณครูบาอาจารย์คุณพ่ออาจารย์ทองอยู่เสมอ10บรรษา5บรรลือบัดนี้หันมาไหว้พ่อไหว้แม่เจ้าที่เจ้าฐานเจ้าบ้านเจ้าเมืองไหว้พ่อเจ้าภาพแม่เจ้าภาพผู้สร้างนามทำบุญมานี่ถือว่าบุญคุณหลายสร้างหยังบ่ทอสร้างบุญคุณหยังบ่ทอคุณพ่อคุณแม่แกหยังบ่ทอแกคุณแกสาดขาดหยังบ่ตกขาดศิลธรรมนำหยังบ่ทอนำคล้องพระเจ้าเศร้าหยังบ่ทอเศร้าบัดสีตายพ่อใหญ่เอ๋ยพ่อใหญ่สุขเอ้ยพลมาค้นคว่ำตายนี่มันแข็งข้อทุกบาทยังขึ้นชี้สร้างกับไปนำขึ้นชี้รถกับไปนำพลมาหนีบ่พ้นโล่งน้ำกะเราตายบ่ว่าน้องและไอ้ก็คือดังเดียวกันดอกแม่ไปมองเดียวกันบทนี้พ่อเอ้ยบ่เคยพ้นแม่นสิมีเงินล้านก็ไตไปคือเก่าโอ้ยองค์พระพุทธเจ้าสอนไว้ดอกแม่นจริงท่านว่าไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นจนเลอะรวยก็จะตายกันไปทั้งนั้นแม่นบ่ครูบานี่ล่ะเพราะฉะนั้นเพราะว่าเศร้าหยังบ่ว่าเฒ่าบัดสิตายขายหยังบ่ทอขายขี้นาบ้าหยังก็บ่ทอบ้าเลขบ้าหวยรวยหยังบ่ทอรวยที่เฮาทำบุญไว้ให้หยังบ่ทอให้การท่านเพิ่นว่าท่านไปแล้วปล่อยผลบุญสินำส่งเอาจิตใจเป็นที่ตั้งบังให้แก่ผู้ตายผู้ทำบุญมานี่ก็บังเพิ่งกองบุญดอกแม่บุญบ่สนเสียหายสิอยู่ยงนกคงที่แม่นสิไปทั้งใต้ทั้งไหนก็แล้วแต่บุญสินำสวยอยู่สู้ห่างบ่ห่างคำว่าบุญบุญนี่เทียบแล้วก็คือดังท้องคำดอกแม่แม่นสิฝังในดินก็ดังเดิมดาเขาท่านเราทำไปแล้วบ่มีสูญเสียเป่าบุญนี่ล่ะซอยเจ้าบ่มีเศร้าดอกมนมองหนึ่งท่านสองศิลปะมานะพร้อมจัดจักควมแนวแอนมีศรัทธาเนาะเป็นใหญ่ทุกในโลดสมุทัยเกิดขึ้นดอกมีแท้ดอกแม่นบุญเกิดจากใจได้บ้างหรือเกิดแห่งทั้งอารมณ์เกิดจากใจสะสมเนาะตัวอารมณ์มันจึงตกมาเป็นชั้นหรือบุญเนาะต่อพอชั้นสิล้ำต่อขอเจ้าบุญนั้นเจ้าอยู่ใสบุญนั้นอยู่ใกล้ๆแต่คนบ่ทำเมาดอกแม่นี่จะหลงเมาขี้เหล็กตายดอกไว้บุญที่เฮาทำสร้างเป็นหนทางที่เที่ยวไตแก่คนทำบ่ได้หาสร้างตั้งแต่กรรมบาระเพิ่นบอกไว้คือตัวกรรมดำหมองถือเป็นของปฏิกูลเมือดมุ่นมั่วเมามีโลคะโทษะโมหะเข้าใจเฮาเอิ้นบาบาปนี่กิเลสของผมกันบ่เลี่ยมบังกันทําบาปบ่ยังคนบ่เชื่อว่ามันผิดเพิ่นว่าทําบุญทําได้ยากทําบาปทําได้ง่ายมันคือกับผู้เข็มดอกกองฮู้มันหน่อยบุญนี่คนทําหน่อยผู้ฮู้ซอยว่ามันใหญ่ผู้เพิ่นทําเพิ่นก็ได้บ่ปันให้ดอกแบ่งกันสวรรค์มีหลายชั้นน่ะรอพอคนสิเห็นนอกจากทำบุญหลายจังเสร็จเนาะ

นี่ล่ะเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างน้ำทำบุญถือว่าเดินทางถึกแล้วพ่อใหญ่เดินทางถึกเก็ดเซนแล้วพ่อใหญ่เพราะฉะนั้นสร้างน้ำทำบุญไปหาผู้ล่วงลับดับขันขึ้นสู่ปรโลกเบื้องหน้าก้าวแล้วคือผู้ตายคิดฮอดกันคิดถึงกันจึงได้สร้างน้ำทำบุญเอาบุญเกิดขึ้นมาได้จังได๋บัดนี้สิเต้นๆเบิ่งหน่อยหมอแค้นก็ได้ยาวจะหน่อยบัดนี้เฮาหมอแค้นโอ้ยวันซ้อนหลายพี่น้องเอ้ยคอยฟังไปเสียกระเด้อฟังหมอลำฟังหน่อยๆสิบ่เห็นมองมวนพี่น้องเอ้ยฟังหลายๆคนที่แก้งแห่งมวนเด้อหมอลำเอาเริ่มแม่พ่อหล่ะจะมาสับนั่นเดินเที่ยวหาแฟนไปลานนอหมอแค้นเที่ยวหาแฟนสอแฟนสอบลำก่อนคือไอ้สาวถาตกตำนี่ละตำรับจากรับจ้างแทนสละบอกนี่ไปหาล้อมทุกข์ที่บ่เห็นมาไพศุลเมืองสาขนคนหลายน้องไข่เหล่าร้อนพันมา

ธุสาธุสาธุพุทโธมังกะโลธัมโมมังกะโลสังโฆมังกะโลแล้วหานี่ว่ากูกูสันโธกนาคัมมะโนกัสสะโพโคตะโมและสีเอ้ยสีอริยเมตยุตตนอพุทโธจุมาโพกมาบัง

ีจังหวัดสาธุเด้อค่ะขอย่อมื้อน้องพนมก่อนกลมกราบขอให้รู้ลาภได้โดยดำดังประสงค์และคุณพระองค์สอนสิให้ร่ำดีสี่สองสมองก็ให้ได้ไวเร็วแล่นเร็วเมื่อสิบนิ้วค่ะขอยกใส่เก้ากลมกราบวันทาคุณละครูบาอาจารย์ให้สวยสู้น้ำอยู่กับทั้งคุณครูค่ะจันทองสอนสังขอนั่นเด้อขอมานั่งละอยู่เก้าดอมเจ้าอย่าสุไลคุณละพี่ตูเรไทยคุณพ่อ21คุณมันดา12ให้ช่วยปองน้ำปองมาฉลองวันนี้เสียงดีเกินมัวคุณละครูบาอาจารย์ให้มาสักสองอยู่สู้ไว้ที่สูงสาธุเด้อคอยเสียงชันฟงเสียงชันฟงดังไปฮอดเมืองแท้ในตู่กับเสียงแก้ในกล่อมกันในวันนี้กับทรณีเจ้าเทวดาให้อยู่ทรง

มาเรือคนเอ่ยเบาบ่ได้ฮักบ่อนแน่นก็แนวเก็บบ่เบาคือเมียอยู่บ้านโลกก็จอบของลับอยู่บ้านโลกก็จอบของลับพ่อก็นี่มาลําโลกสองทางวันน่ะพ่อมารําเกี่ยวทําสูงรูปบ่เอวหากินเอ้ยหากินเฮาสั่งละบ่หังซาแล้วจังก็ให้มาสาวพันน้องสาวพันน้องคันบ่คือเทน้ําเห็นหน้าเมียพี่อยู่ทางหลังเมียพี่ยังกะกันสิออดต่อยอุ้มเบาพี่สาวเมียตนของตนบ่เอ้ออาว่าโอ้คนเอ้ยสาวพันน้องก็สิจัดจองหนาวละมาตอนบ่เตียงเนื้อกำเกียงเด้อกำเกียงเวตาติ่งมันแก้วละเสนอมันเส

ันยกแลกแหกมันพานกันก็ไปมีการไหว้อ้อย่อคู่ธรรมดาละแม่เพิ่นว่าสิทธิ์น้ำพอเพิ่นว่าก่อน้ำคู่จะต้องระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์แล้วเพิ่นว่าสิทธิ์ผู้ใดบ่ระลึกถึงคุณครูบาอาจารย์เพิ่นว่าสิทธิ์ผู้นั้นรับชาติประมาทคุณอันนี้ลำพันจะขอเธอตุ้นไว้เนื้อเก่าต่อมาบัดใดขันที่2ก็ขอบอกกับพี่กับน้องชาวบ้านของเฮาสุขุสุคนหมายความว่ามื้อนี้จะพาเพิ่นมีความเสื้อแม่เสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งจังได้สร้างน้ำทำบุญเดินถึงทางแล้วเพิ่นว่าอาจารย์เพิ่นว่าเพิ่นว่าบุญสิเกิดกันได้ต้องอาศัยแห่งผลทานเสื้อว่าบาปมีแท้บุญมีกิ่งหมายความว่ากันหมอลำลำพันขึ้นมาถึงหานถึงหอจังสี่คุณแม่เอ้ยการลองการล่ำกะบ่กล้าบ่รับร่องห้องตัวเจ้าของไปบ้านจังหนึ่งล่ำบีบล่ำบีก็คือหมอล่ำอยู่แม่ไปบ้านจังหนึ่งบ่คือพระเจ้าก็เอิญเป็นแนวอื่นพูดแล้วบ่ได้เอิญหมอล่ำละเอิญแนวอื่นเอิญแนวพระเจ้าขึ้นบ้านสีเอิญแล้วไปมามื้อนี้ผู้ขาบ่กล้าบ่ล่าบ่ร้องห้องโตขั้นสิเปรียบใส่ไก่ก็เป็นไก่ที่กำลังหัดขันขั้นเป็นเปรียบใส่ฟันก็เป็นฟันผู้เฒ่ายามอีหยังก็บ่เข้าดอกมันโยกมันคนน่ะแม่เอ้ยขั้นสิเปรียบใส่หน้าก็แม่นหน้าดอนขี้ก็ตายเว้ากันเสียง่ายๆคือคนถูกกับคนมี

ันหมอลำลำพันคือกับคนผู้ขี่ได้ลายอยากขับขี่มอเตอร์ไซค์เบิ้งไก่ไก่เด้อพี่เด้อกันบังไก่ไก่มาคือลิงขี้ควรแสดงลมมาคือจังคนนมต้นอยากเสริมมาส่งขนำเพื่อ

การร้องกะล่ำสิคือให้สู้คู่สู้คนนี่เป็นไปบ่ได้สังเกตบ่จังอีบ่ผู้นั่งอยู่ทางพี่ค่ําข้างเนาะพ่อเนาะมักอยากให้หมอลำลำไม่ไหวคราวนี้แม่ทางพี่บ่ค่อยไปค่อยมาเด้อพันเด้อเปิดว่าได้เนาะแม่เนาะอันผู้จะนึงเปิดว่าล่ําซาๆผู้จะนึงถ้าเปิดว่าให้พ่อๆปานกลางผู้จะนึงซ้ําเปิดว่าให้ทางขุดลงฮอดก้นผู้จะนึงซ้ําเปิดว่าให้โซน5แก้วโลดเด้อผู้

0: ล่ะพี่สิให้ถือเก๊กสุขุสุคนนี่เป็นไปบ่ได้การล่ำตั้งแต่สมัยตะกอนแต่กันเขาอื่นมาล่ำย้อนอยู่ไปวัง10ปี20ปีขึ้นหลังตะกี้เพิ่นว่าล่ำใช้แค้นดวงเดียวกับมวนหูพ่อได้สังเกตบ้างเด้อพ่อเด้อสมัยนี้มันบ่คือสมัยเก่าท่านเจ้าแท่งบ่เดามันสิเข้าบ่จังได
1: ้โอ้ยเป็นจังได๋หมอแค้น
0: สมัยตะกี้วาง10ปี20ปีขึ้นหลังล่ำใช้แค้นดวงเดียวได้ฮอดซื้อให้ซื้อหน้าแต่ว่าสมัยซุมื้อนี้สังเกตเด้อพ่อเด้อไปบ้านใดบ่ได้ฟังหมอล่ำดอกบ่ได้ฟังเนาะพ่อเนาะ
1: ได้ฟังหยังล่ะ
0: อันได้ฟังเขาเจ้าสิไล่ตีกันฟังเสียงลูกระเบิดก็มีบ้านจังหนึ่งอันทางบ้านผู้ขาสมัยอยู่จังหวนขึ้นมากลับมาฟังล่ำสมัยเก่าๆอาล่ำใส่แค้นเต่าเดียวมันมวนหูพ่อได้สังเกตตั้งแต่สมัยอีแม่เป็นสาวล่ำใส่แค้นดวงเดียวได้ซื้อให้ซื้อหน้าไปตาลูกตาเต่าแต่ว่าสมัยสมัยบ่คือสมัยเก่าเนาะพ่อเนาะจังคอยกลับขึ้นมาหวนขึ้นมาให้พี่น้องได้รักษาไว้ซอยกันเพิ่นว่าเสียงพิ้นเสียงแค้นซึ่งเป็นแดนมรดกอีสานบ้านเฮารักษาไว้เด้อพ่อเด้ออย่าให้มันสูญหายจากหัวใจของเฮาชาวอีสานสุขูสุคนยกแรกแหกมันบ่ทันได้เว้าหลายใจห่างดอกเนาะเว้าไปหลายใหญ่ไปห่างมันบ่คดียกแรกสีเจ้าๆสีเอายาวกระพี่มาแค้นก็เว้าเรื่องที่

0: เสียงกินเสียงแค้นเราก็ไปมาล่ำมาลอยเบิ่งเด้แม่ยายเอ้ย
1: ไม่ใช่
0: ขี่ไซบักห้อยแม่ยายจูบเป็นเพศละเสียงแค้นมันละมวนกระดอกกระเดียเอาฮันนี่ละจะเบาละสนั่นสากรเนาะ

0: galen ten ten time ten time ten time ten time khang la yu tam nga mai yan nga mai ka ni hai song xiang yang par kum khao ke salika ma han ai sua mu sang kem sa lao lao ka nam dang ti ni pai rong mai nai nyin long ba tai rang wen wen ri ka long mu ni long mu ri ba king ta ka tok long ma ba keng dang keng la ta keng keng keng long teng ai re nga keng keng keng ba long teng ai re nga nai nyin na siang long ma par keng nga par keng a te ha mai lai kan cha leo chan chao leo chan a ke da bao lam sap bo la no long lam sai ka na den lai ho ken ja bo lam ka si nam ba la no ha ni ma long mai wa den na no no le ken ho mai ko an to lang
1: ไหว้อ้อยอกผู้ระลึกถึงคุณผู้บาอาจารย์คนเฮาหน้าหน้าจิตต่างจิตของคนมักบ่คือกันเพราะฉะนั้นพยาบาลมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าแม่นบ่พอยิสุกมักหยังกับบ่ทอมักฆ่าหนาหยังบ่ทอหนากิเลสเหตุหยังบ่ทอเหตุฆ่าคนตายบายหยังกับบ่ทอบายบายว่าซั่นบ่พื้นนมนี่ก็ดีตัวของอยู่ของกินเนาะพ่อใหญ่คนก็ยิ่งย้อนนมแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าก็ยิ่งย้อนนมเพราะฉะนั้นหน้าหน้าคิดต่างคิดของคนมักบ่คือกันการร้องการลำมานี่ผู้ขาก็รับร้องตัวบ่ได้หมอลำลำพันก็รับร้องตัวบ่ได้สิบบ้านซาหาบ้านลือเพราะฉะนั้นเพิ่นจังว่าอติเตกะเลในดิตการผ่านมาหลายหลายปีเข้ามาแล้วองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าได้บัญญัติบอกไว้ว่าคนเฮาถือศาสนาพุทธสร้างน้ำทำบุญขึ้นมาคนเฮาให้รู้จักคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่คุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณแก้ว3ประการแม่นบ่พ่อใหญ่คุณเมียอยู่หัวคุณผัวอยู่ก้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่ดินที่หญ้าศรัทธาเจ้าให้เกียวคุณพ่อแม่คุณพ่อมีอยู่21คุณแม่มีอยู่12เป็นหยังจังบ่แบ่งให้ทอกันพะนะเพิ่นว่ามันสิเป็นมาจังไหนบู้พี่น้องเอ้ยทางคุณฟังในเด้อเจ้าก็ได้อันผู้สาวนางฟังล่ำทางคุณก็ดีคุณพ่อคุณแม่คุณเฒ่าคุณแก่อันเป็นจังไหนบ่คือบ่มาซอยจักคนแหน่นั่นน่ะหยับมาทางพี่ในเด้อมาซอยในเด้อผู้ฟังอยู่ทางหน้าหันก็ดีนี่ล่ะเพราะฉะนั้นคนเฮาเกิดมาให้รักษาปากให้ดีปากดีเพิ่นบ่มีสีแก่หน้าปากบ่ดีสีไหลออกปากมีนิทานมาตัวผู้ขาสิขอล่ำเป็นกติกาต่างสู่พี่น้องฟังแก่หน่อยคนข้อเฮาเกิดมาต้องระวังให้มากระวังมือระวังปากปวดส่วนทั้งกายปากบ่ดีเฮ็ดไผทำผิดได้โทษใจของเจ้าก็จะปวดอดกลั้นทน

ใจมากดีพอปากเสียพอปากไผไผคือกันนี่นี่ท่านละหยันฟังเด้อสิเว้าผมสิจกแค่เข้าต้นลากมาจ่าออกภาษาสาราสับมาเพิ่นมาไผปากดีพ่นสามีเขามีผมมีหอดเงินหนอดท้องละบ่อึดบ่อยากยังมีสองผัวถากผัวทนเมียทนบ่มีลูกจักคนถูกขอถูกขอดเมื่อหลังอย่าอดปอดผ่าขาดจำหำนี่ก็จังแม่นกับถูกไรผมถูกจ้างดื้อถูกกระพ้ากันอยู่อดสาทำเพียรวันหนึ่งนั่นผัวเตือนผูกเด็กลูกเศร้าให้เมียลูกเดินเขาจัดแกงอาหารผัวสิไปจัดการหาเงินจักหน่อยส่วนผัวเมียเนี่ยก็ซอยย่อหยบตบมือพ่อเสร็จแล้วก็ถือลงเงินโขกปลาได้กระสุนใส่บ้ากับพออาหารไปเดียวคุ้มต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินทองถึงป้าไม่และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นหนาไปในข้าวนั้นเทวดารักษากันรักษาละบ่ชุ่มกันอยู่เทวดาหลายมูรักษาเงินพ่องก็เลยพูดเสียงหองขึ้นมาพร้อมบาทโหว่าผู้ใดบังอาจเข้าป่ายิ่งหาเพื่อประสบหาเอายิ่งยังบอกแกตุ๊กตาคนแก่ขอไหววันท่าว่าผู้ขาในมาหายิ่งเอาทรัพย์กรุณาขอนับให้ผมจักที่ให้ผู้ขานี่มีเงินทองผมมุ่งเทพพระดาวสู้ไว้กลับขึ้นเมื่อถึงว่าได้หรือเสียกับว่าท่านให้ดอกพ่อได้ยินเขาบอกพวกมูเทวดาก็เลยกลับขึ้นมาครับขึ้นมากับกับขึ้นมาทิ้งเราของเขาโอ้ยนั่นเร็วมาทิ้งเร็วแล้วก็เราแก่พันล้านยาเนี่ยแล้วก็เฝ้าตุ้มมาน้อติดกับผมเรื่องยามแม่บ่มีให้มีจมปากกาแนวไรในขึ้นนั่นเทวดาให้เงินคำมามอบเห็นว่าผัวไม่ชอบกันแล้วพ่อดีสิให้เขามีเงินท่องกลมมุงมอบไปแล้วกับตูปลาใหญ่หลงหนาตื่นเมื่อเศร้าขึ้นมาเงินท่องอากลากพ่อใหญ่บ่มีถูกไม่อยากจักเถื่อจักที่นี่แหละผัวไม่ดีปากปั่นโอแซ่บบ่เล่มเล่มแลบแลบมือเศร้ามือแร้งกะเลยซาไปแข็งบ้านไก่บ้านไก่ใครก็เห็นหมอได้อยากเฮ็ดอยากนี่หมอนั่นนั่งซื้อสีเป็นคนถูกอยากแต่ว่าเมียหมอปากกะบ่มวนปัดได้หมอก็คิดจักไปหาเงินนำหมูตื่นขึ้นมาละบ่สู้กับภรรยาว่ากูสิไปหาเงินท่องมือนี่เนี่ยเลยว่าหูขี่เงินอยู่ทางไหนเสียงแกแล้วก็ไปลงเงินเข้าป่าได้กระสุนใส่บาดกับพออาหารไปเดี๋ยวคว่ำต้องการหายิ่งต้นใหม่ยิ่งว่าคือเก่าล่ะยิ่งว่าเพื่ออยากได้ทรัพย์สินเงินท่องถึงป้าใหม่และกระล่องยิ่งดูต้นใหม่หมอก็ยิ่งไปใส่ต้นใหม่นั้นหนาในข้าวนั้นเทวดารักษากันรักษาธรรมะคือเก่าส่วนในศีกลวาอยากมีเงินเทวดาบอกเดินกลับขึ้นสักก่อนไปกลับขึ้นไปโยบอนบ้านซองของตู่กลับมาบ้านเนี่ยพอเรามโหเสียงตันบุญดีบวกพวกไปกินขี่ใจลังน้ำหมาในขึ้นนั่นเทวดาน้ำมาสืบดูสาเหตุเป็นตนาทุกเหตุมันบ่อเรนใดมาเห็นแล้วเสียใจเพชรทำไปมากพอบ่ปวดเมียปากพอสามาขี้มันบ่ชอบต้องหนีเสียหายย้อนปากถึงวันหลังแล้วหากเขาป้ายิ่งหายิ่งไปถูกสาขาหักลงปวดผ่าหน้าไม่หักลงผ่าถือฟางพ่อหอยแต่ก็หาไป

การร้องการรำมันก็มีหลายแนวเนาะพ่อใหญ่เนาะผู้ลางคนก็มักวาดอุบลผู้ลางคนก็มักวาดขอนแก่นผู้ลางคนก็มักวาดสระข้ามลำอุบลก็ลำศรีสะฟ้าจะน้อยตัวเจ้าเคยเห็นบ่มือค่ำหูจะน้อยอ้าปากล้มกระตาสวดสิสอดเศร้าเบิด3ก่อนแม่นว่าเด้อนายพ่อเข้าแล้วเดินก่อนซ้อนต่อบ่รออยู่ซาผ้าเจ้าเอ้ยมันซาพอดตัวเนี่ยเอาเร็วๆแบบปุดแต่สงจะบ่ได้ยิ่งอย่างใดยิ่งบานบานบานบานบานดังสงดังนี้นี่ต่างอยากกันลงทางเข้าเอ้ยแจกเงินแตนโอ้ยมันเร็วพอดอาจารย์เอาแบบซาแบบสลักข้ามห้องนี่นะเอาคำพูดนี้นี่นะเดินนี่ท่านมันม้วนในผู้เฒ่าฟังเอ้ายาวกันแล้วกันพ่อใหญ่ลุยบ่ได้เฮาไปสู่เขาโอ้ยวันซ่อนหลายพี่น้องเอ้ยผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นผู้นั้นห่าวผู้นั้นหันนี่อันยืนตัวพ่อใหญ่ผู้ใดได้ยินเสียงปีเสียงแค้นเสียงหมอร้องหมอลำบ่คึกคืนนั่งผู้สู้ผู้สีผู้นั้นสิเป็นโรคตับแข็งบ่น่าก็ว่า

ล่ะจะพวกถึงพอถึงพรตามกระบอเศร้าทั้งกินเหล้ากับเน่งนมเศร้าเมื่อเศร้าจับจองกระเพงปุ่มจับพอข้องมาตีตุ่มมุงตุ่มมุงตุ่มมุงละผู้ตุ่มมุงตุ่มผู้ตุ่มมุงพอถึงแล้วเราไปโอ้ยนั่งเล่นนี่มุงไม่ได้เราดาบเป็นเทวเนี่ยเฟิงไฟมูริ่งมัดเต้นเห็นคนแล้ว

ว่าส้นใสอยู่ส่วนดังพญาบ่ลมมาสีส้นใสต้นแกงเงาหอมแจ้งเจ้าจอมจากคุณสู้สักใช่ชอบหกเท่าตอบกลับกันเป็นนาฏจันทร์เสียงเนื้องั่งขึ้นคลองเสียงขึ้นคลองสาคุณโอ้

ไววันบาดถวยสารทั้งจักรวาลและแก่สันทั้งขอบขันบ่อลินดานทั้งจักรวาลและกวยควดแกงถูกถ่อแห่งหอไปมาบุตรที่กำลังประวาทุเทวูดังนั้นเป็นเขาตั้งแต่พระบัดเจ้าเจรจากที่เมืองมานั้นอัฏฐาคำคือใจไฟเอ็ดบ้าผ่านในเมื่อบ่ได้

ตุ่มไผในนครเดชสันดอนมาที่นั่งนี่เต้าขึ้นเมื่อบานมันบ่สมบอกควรพระเสียมานอนทางกลางสลาอยู่กลางป่ามันบ่สมบอกควรพระเสียละแม่ป่าละ

0: ณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แกรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย

0: ทิปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบ.ทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

เอ้ยสาวของแท้ที่อีพออีแม่พันไห่มาเจ้าบ่พอใจดันไปใส่ของปลอมเดินโซ่เฮ็ดเป็นส่งบักโม่บังเบิดแท้น้อห้วย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้มัน
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพ

0: ช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่งเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่งผูกหมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่งเปิดร้านใหม่ให้กลับไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แน่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเฮ็ดหน้าข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพ้นท้องบังขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิ

0: ิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
1: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจ

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์มอลศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลียไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนสดับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของพระโพธิญาณเถระหลวงพ่อชาสุขัตโธแห่งวัดหนองป่าพงเรื่องคำถามและคำตอบแนวการปฏิบัติธรรม

พระสุญโญภิกขุพระภิกษุชาวอเมริกันจดบันทึกเป็นภาษาอังกฤษเมื่อลาสิกขาแล้วท่านได้พิมพ์เผยแผ่เป็นธรรมทานต่อมามีผู้แปลเป็นภาษาไทยและหลวงพ่อชาให้พระวีรพลเตชปัญโญแห่งวัดหนองป่าพงสอบทานแล้วจึงได้พิมพ์ฉบับภาษาไทย 1. ผมได้ภาคเพียรอย่างหนักในการปฏิบัติกรรมฐานแต่ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้ผลคืบหน้าเลยเรื่องนี้สำคัญมากอย่าพยายามที่จะเอาอะไรๆในการปฏิบัติความอยากอย่างแรงกล้าที่จะหลุดพ้นหรือรู้แจ้งนั้นจะเป็นความอยากที่ขวางกั้นท่านจากการหลุดพ้นท่านจะเพียรพยายามอย่างหนักตามใจท่านก็ได้จะเร่งความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนก็ได้แต่ถ้าการฝึกปฏิบัตินั้นยังประกอบด้วยความอยากที่จะบรรลุเห็นแจ้งแล้วท่านจะไม่มีทางที่จะพบความสงบได้เลยแรงอยากจะเป็นเหตุให้เกิดความสงสัยและความกระวนกระวายใจไม่ว่าท่านจะฝึกปฏิบัติมานานเท่าใดหรือหนักเพียงใดปัญญาที่แท้จะไม่เกิดขึ้นจากความอยากนั้นดังนั้นจงเพียรแต่ละความอยากเสียจงเฝ้าดูจิตและกายอย่างมีสติแต่อย่ามุ่งหวังที่จะบรรลุถึงอะไรอย่ายึดมั่นถือมั่นแม้ในเรื่องการฝึกปฏิบัติหรือในการรู้แจ้ง 2. เรื่องการหลับนอนล่ะควรจะนอนมากน้อยเพียงใดอย่าถามเลยตอบให้ไม่ได้บางคนหลับนอนคืนละประมาณ4ชั่วโมงก็พออย่างไรก็ตามสิ่งที่สำคัญก็คือท่านเฝ้าดูและรู้จักตัวของท่านเองถ้าท่านนอนน้อยจนเกินไปท่านก็จะไม่สบายกายทำให้คุมสติไว้ได้ยากถ้านอนมากเกินไปจิตใจก็จะตื้อเฉื่อยชาหรือซัดสายจงหาสภาวะที่เหมาะกับตัวท่านเองตั้งใจเฝ้าดูกายและจิตจนท่านรู้ระยะเวลาหลับนอนที่พอเหมาะสำหรับท่านถ้าท่านรู้สึกตัวตื่นแล้วยังซุกของีบต่อไปอีกนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองจงมีสติรู้ตัวทันทีที่ลืมตาตื่นขึ้น 3. เรื่องการขบฉันควรจะฉันอาหารมากน้อยเพียงใดการขบฉันก็เหมือนกับการหลับนอนต้องรู้จักตัวเองอาหารต้องบริโภคให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายจงมองอาหารเหมือนยารักษาโรคฉันมากไปจนง่วงนอนหลังฉันอาหารหรือเปล่าอ้วนขึ้นทุกวันหรือเปล่าจงหยุดแล้วสำรวจกายและจิตของท่านไม่จำเป็นต้องอดอาหารจงทดลองฉันอาหารตามปริมาณมากน้อยต่างๆหาปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายใส่อาหารที่จะฉันทั้งหมดลงในบาตรตามแบบธุดงค์วัดแล้วท่านจะกะปริมาณอาหารที่จะฉันได้ง่ายเฝ้าดูตัวท่านเองอย่างถี่ถ้วนขณะที่ฉันจงรู้จักตัวเองสาระสำคัญของการฝึกปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้ไม่มีอะไรพิเศษที่ต้องทำไปมากกว่านี้จงเฝ้าดูเท่านั้นสำรวจตัวท่านเองเฝ้าดูจิตแล้วท่านจึงจะรู้ว่าอะไรคือสภาวะที่พอเหมาะสำหรับการฝึกปฏิบัติของท่าน 4. จิตของชาวเอเชียและชาวตะวันตกแตกต่างกันหรือไม่โดยพื้นฐานแล้วไม่แตกต่างกันดูจากภายนอกขนบธรรมเนียมประเพณีและภาษาที่ใช้อาจดูต่างกันแต่จิตของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติซึ่งเหมือนกันหมดไม่ว่าชาติใดภาษาใดความโลภและความเกลียดก็มีเหมือนกันทั้งในจิตของชาวตะวันออกหรือชาวตะวันตกความทุกข์และความดับแห่งทุกข์ก็เหมือนกันในทุกๆคน 5. เราควรอ่านตำรับตำรามากๆหรือศึกษาพระไตรปิฎกด้วยหรือไม่ในการฝึกปฏิบัติพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่อาจค้นพบได้ด้วยตำราต่างๆ
ข้าท่านต้องการจะรู้เห็นจริงด้วยตัวของท่านเองว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรท่านไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับตำรับตำราเลยจงเฝ้าดูจิตของท่านเองพิจารณาให้รู้เห็นว่าความรู้สึกต่างๆเวทนานั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรความนึกคิดเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรอย่าได้ผูกพันอยู่กับสิ่งใดเลยจงมีสติอยู่เสมอเมื่อไม่มีอะไรหรือมีอะไรเกิดขึ้นจะได้รู้ได้เห็นนี่คือทางที่จะบรรลุถึงสัจธรรมของพระพุทธองค์จงเป็นปกติธรรมดาตามธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำขณะอยู่ที่นี่เป็นโอกาสแห่งการฝึกปฏิบัติเป็นธรรมะทั้งหมดเมื่อท่านทำวัดสวดมนต์อยู่พยายามให้มีสติถ้าท่านกำลังเทกระโถนหรือล้างส้วมอยู่อย่าคิดว่าท่านกำลังทำบุญทำคุณให้กับผู้หนึ่งผู้ใดมีธรรมะอยู่ในการเทกระโถนนั้นอย่ารู้สึกว่าท่านกำลังฝึกปฏิบัติอยู่เฉพาะเวลานั่งขัดสมาธิเท่านั้นพวกท่านบางคนบ่นว่าไม่มีเวลาพอที่จะทำสมาธิภาวนาแล้วเวลาหายใจเล่ามีเพียงพอไหมการทำสมาธิภาวนาของท่านคือการมีสติระลึกรู้และการรักษาจิตให้เป็นปกติตามธรรมชาติในการกระทำทุกอิริยาบถ 6. ทำไมพวกเราจึงไม่มีการสอบอารมณ์กับอาจารย์ทุกวันถ้าท่านมีคำถามเชิญมาถามได้ทุกเวลาแต่ที่นี่เราไม่จำเป็นจะต้องมีการสอบอารมณ์กันทุกวันถ้าตอบปัญหาเล็กๆน้อยๆทุกๆปัญหาของท่านท่านก็จะไม่มีทางรู้เท่าทันถึงการเกิดดับของความสงสัยในใจท่านเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ท่านต้องเรียนรู้ที่จะสำรวจตัวท่านเองสอบถามตัวท่านเองจงตั้งใจฟังพระธรรมเทศนาทุกๆครั้งแล้วจงนำคำสอนนี้ไปเปรียบเทียบกับการฝึกปฏิบัติของท่านเองว่าเหมือนกันหรือไม่ต่างกันหรือไม่ทำไมท่านจึงมีความสงสัยอยู่ใครคือผู้ที่สงสัยนั้นโดยการสำรวจตัวเองเท่านั้นจะทำให้ท่านเข้าใจได้ 7. บางครั้งกังวลใจอยู่กับพระวินัยของพระสงฆ์ถ้าหากฆ่าแมลงโดยบังเอิญแล้วจะผิดไหมศีลหรือพระวินัยและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการฝึกปฏิบัติของเราแต่ท่านต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในกฎเกณฑ์ต่างๆอย่างงมงายในการฆ่าสัตว์หรือการละเมิดข้อห้ามอื่นๆนั้นมันสำคัญที่เจตนาท่านย่อมรู้อยู่แก่ใจของท่านเองอย่าได้กังวลกับเรื่องพระวินัยให้มากจนเกินไปถ้านำมาปฏิบัติอย่างถูกต้องก็จะช่วยส่งเสริมการฝึกปฏิบัติแต่พระภิกษุบางรูปกังวลกับกฎเกณฑ์เล็กๆน้อยๆมากเกินไปจนนอนไม่เป็นสุขพระวินัยไม่ใช่ภาระที่ต้องแบกในการปฏิบัติของเราที่นี่มีรากฐานคือพระวินัยพระวินัยรวมทั้งธุดงควัตและการปฏิบัติภาวนาการมีสติและการสำรวมระวังในกฎระเบียบต่างๆตลอดจนในศีล227ข้อนั้นให้คุณประโยชน์อันใหญ่หลวงทำให้มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ต้องพะวงว่าจะต้องทำตนอย่างไรดังนั้นท่านก็หมดเรื่องต้องครุ่นคิดและมีสติดำรงอยู่แทนพระวินัยทำให้พวกเราอยู่ด้วยกันอย่างกลมกลืนและชุมชนก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นลักษณะภายนอกทุกๆคนดูเหมือนกันและปฏิบัติอย่างเดียวกันพระวินัยและศีลธรรมเป็นบันไดอันแข็งแกร่งนำไปสู่สมาธิยิ่งและปัญญายิ่งโดยการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามพระวินัยของพระสงฆ์และธุดงควัตทำให้เรามีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆและต้องจำกัดจำนวนบริขารของเราด้วยดังนั้นที่นี่เราจึงมีการปฏิบัติที่ครบถ้วนตามแบบของพระ
ระพุทธเจ้าคือการงดเว้นจากความชั่วและทำความดีมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆตามความจำเป็นขั้นพื้นฐานชำระจิตให้บริสุทธิ์โดยการเฝ้าดูจิตและกายของเราในทุกๆอิริยาบถเมื่อนั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่หรือนอนอยู่จงรู้ตัวของท่านเอง 8. จะทำอย่างไรเมื่อสงสัยบางวันวุ่นวายใจด้วยความสงสัยในเรื่องการปฏิบัติหรือในความคืบหน้าหรือในอาจารย์ความสงสัยนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดาทุกคนเริ่มต้นด้วยความสงสัยท่านอาจได้เรียนรู้อย่างมากมายจากความสงสัยนั้นที่สำคัญก็คือท่านอย่าถือเอาความสงสัยนั้นเป็นตัวเป็นตนนั่นคืออย่าตกเป็นเหยื่อของความสงสัยซึ่งจะทำให้จิตใจของท่านหมุนวนเป็นวัฏฏะอันไม่มีที่สิ้นสุดแทนที่จะเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าดูกระบวนการเกิดดับของความสงสัยของความฉงนสนเท่ดูว่าใครคือผู้ที่สงสัยดูว่าความสงสัยนั้นเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรแล้วท่านจะไม่ตกเป็นเหยื่อของความสงสัยอีกต่อไปท่านจะหลุดพ้นออกจากความสงสัยและจิตของท่านก็จะสงบท่านจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปอย่างไรจงปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ท่านยังยึดมั่นอยู่ปล่อยวางความสงสัยของท่านและเพียงแต่เฝ้าดูนี่คือที่สิ้นสุดของความสงสัย 9. ท่านอาจารย์มีความเห็นเกี่ยวแก่วิธีฝึกปฏิบัติวิธีภาวนาวิธีอื่นอย่างไรทุกวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีอาจารย์มากมายและมีแนวทางการทำสมาธิวิปัสสนาหลายแบบจนทำให้สับสนมันก็เหมือนกับการจะเข้าไปในเมืองบางคนอาจจะเข้าเมืองทางทิศเหนือทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ทางถนนหลายสายโดยมากแล้วแนวทางภาวนาก็แตกต่างกันเพียงรูปแบบเท่านั้นไม่ว่าท่านจะเดินทางสายหนึ่งสายใดเดินช้าหรือเดินเร็วถ้าท่านมีสติอยู่เสมอมันก็เหมือนกันทั้งนั้นข้อสำคัญที่สุดก็คือแนวทางภาวนาที่ดีและถูกต้องจะต้องนำไปสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นลงท้ายแล้วก็ต้องปล่อยวางแนวทางภาวนาทุกรูปแบบด้วยผู้ปฏิบัติต้องไม่ยึดมั่นแม้ในตัวอาจารย์แนวทางใดที่นำไปสู่การปล่อยวางสู่การไม่ยึดมั่นถือมั่นก็เป็นทางปฏิบัติที่ถูกต้องท่านอาจจะอยากเดินทางไปศึกษากับอาจารย์ท่านอื่นอีกและลองปฏิบัติตามแนวทางอื่นบ้างก็ได้พวกท่านบางคนก็ทำเช่นนั้นนี่เป็นความต้องการตามธรรมชาติท่านจะรู้ว่าแม้ได้ถามคำถามนับพันคำถามก็แล้วและก็มีความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติอื่นๆก็แล้วก็ไม่อาจจะนำท่านเข้าถึงสัจธรรมได้ในที่สุดท่านก็จะรู้สึกเบื่อหน่ายท่านจะรู้ว่าเพียงแต่หยุดและสำรวจตรวจสอบดูจิตของท่านเองเท่านั้นท่านก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสสอนอะไรไม่มีประโยชน์ที่จะแสวงหาออกไปนอกตัวเองผลที่สุดท่านต้องหันกลับมาเผชิญหน้ากับสภาวะที่แท้จริงของตัวท่านเองตรงนี้แหละที่ท่านจะเข้าใจธรรมะได้10มีหลายครั้งหลายหนที่ดูเหมือนว่าพระหลายรูปที่นี่ไม่ฝึกปฏิบัติดูท่านไม่ใส่ใจธรรมหรือขาดสติเรื่องนี้กวนใจมากมันไม่ถูกต้องที่จะคอยจับตาดูผู้อื่นนี่ไม่ช่วยการฝึกปฏิบัติของท่านเลยถ้าท่านรำคาญใจก็จงเฝ้าดูความรำคาญใจในใจของท่านถ้าศีลของผู้อื่นบกพร่องหรือเขาเหล่านั้นไม่ใช่พระที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องของท่านที่จะไปตัดสินท่านจะไม่เกิดปัญญาจากการจับตาดูผู้อื่นพระวินัยเป็นเครื่องช่วยในการทำสมาธิภาวนาของท่านไม่ใช่อาวุธสำหรับใช้ติเตียนหรือจับผิดผู้อื่นไม่มีใครสามารถฝึกปฏิบัติให้ท่านได้หรือท่านก็ไม่สามารถปฏิบัติให้ผู้อื่นได้
จงมีสติใส่ใจในการฝึกปฏิบัติของตัวท่านเองและนี่คือแนวทางของการปฏิบัติ 11. ระมัดระวังอย่างยิ่งที่จะสำรวมอินทรีย์ทอดสายตาลงต่ำเสมอและกำหนดสติอยู่กับการกระทำทุกอย่างแม้ในเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขณะที่กำลังฉันอาหารอยู่ใช้เวลานานและพยายามรู้สัมผัสทุกอย่างเป็นต้นว่าเคี้ยวรู้รสกลืนรู้รสกำหนดรู้ด้วยความตั้งใจทุกขั้นตอนและระมัดระวังแบบนี้ปฏิบัติถูกต้องหรือไม่การสำรวมอินทรีย์นั้นเป็นการปฏิบัติถูกต้องแล้วเราจะต้องมีสติในการฝึกเช่นนั้นตลอดทั้งวันแต่อย่าควบคุมให้มากเกินไปเดินฉันและปฏิบัติตนให้เป็นธรรมชาติให้มีสติระลึกรู้ตามธรรมชาติถึงสิ่งที่กำลังเป็นไปในตัวท่านอย่าบีบบังคับการทำสมาธิภาวนาของท่านและอย่าบีบบังคับตนเองไปจนดูหน้าขันซึ่งก็เป็นตัณหาอีกอย่างหนึ่งจงอดทนความอดทนและความทนได้เป็นสิ่งที่จำเป็นถ้าท่านปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติและมีสติระลึกรู้อยู่เสมอปัญญาที่แท้จะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติด้วย 12. จำเป็นไหมที่จะต้องนั่งภาวนาให้นานๆไม่จำเป็นต้องนั่งภาวนานานนับเป็นหลายๆชั่วโมงบางคนคิดว่ายิ่งนั่งภาวนานานเท่าใดก็จะยิ่งเกิดปัญญามากเท่านั้นเคยเห็นไก่กกอยู่ในรังของมันทั้งวันนับเป็นวันๆปัญญาที่แท้เกิดจากการที่เรามีสติในทุกๆอิริยาบถการฝึกปฏิบัติของท่านจะต้องเริ่มขึ้นทันทีที่ท่านตื่นนอนตอนเช้าและต้องปฏิบัติให้ต่อเนื่องไปจนกระทั่งนอนหลับไปอย่าไปห่วงว่าท่านจะต้องนั่งภาวนาให้นานๆสิ่งสำคัญก็คือท่านเพียงแต่เฝ้าดูไม่ว่าท่านจะเดินอยู่หรือนั่งอยู่หรือกำลังเข้าห้องน้ำอยู่แต่ละคนต่างก็มีทางชีวิตของตนเองบางคนต้องตายเมื่อมีอายุ50ปีบางคนเมื่ออายุ65ปีและบางคนเมื่ออายุ90ปีฉันใดก็ฉันนั้นปฏิปทาของท่านทั้งหลายก็ไม่เหมือนกันอย่าคิดมากหรือกังวลในใจเรื่องนี้เลยจงพยายามมีสติและปล่อยทุกสิ่งให้เป็นไปตามปกติของมันแล้วจิตของท่านก็จะสงบมากขึ้นมากขึ้นในสิ่งแวดล้อมทั้งปวงมันจะสงบนิ่งเหมือนหนองน้ำใสในป่าที่ซึ่งบรรดาสัตว์ป่าที่สวยงามและหายากจะมาดื่มน้ำในสระนั้นท่านจะเข้าใจถึงสภาวะธรรมของสิ่งทั้งปวงเรื่องสังขารในโลกอย่างแจ่มชัดท่านจะได้เห็นความมหัศจรรย์และแปลกประหลาดทั้งหลายเกิดขึ้นและดับไปแต่ท่านก็จะยังคงสงบอยู่เช่นเดิมปัญหาทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นแต่ท่านจะรู้ทันมันได้ทันทีนี่แหละคือสารติสุขของพระพุทธเจ้า 13. ยังคงมีความนึกคิดต่างๆมากมายจิตฟุ้งซ่านมากทั้งที่พยายามจะมีสติอยู่อย่าวิตกในเรื่องนี้เลยพยายามรักษาจิตของท่านให้อยู่กับปัจจุบันเมื่อเกิดรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในจิตก็ตามจงเฝ้าดูมันและปล่อยวางอย่าแม้แต่หวังที่จะไม่ให้มีความนึกคิดเกิดขึ้นเลยแล้วจิตก็จะเข้าถึงสภาวะปกติตามธรรมชาติของมันไม่มีการแบ่งแยกระหว่างความดีและความชั่วร้อนและหนาวเร็วหรือช้าไม่มีเราไม่มีเขาไม่มีตัวตนเลยอะไรๆก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเมื่อท่านเดินบิณฑบาตไม่จำเป็นต้องทำอะไรเป็นพิเศษเพียงแต่เดินและเห็นตามที่เป็นอยู่อย่ายึดมั่นอยู่กับการแยกตัวไปอยู่แต่ลำพังหรือกับการเก็บตัวไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดจงรู้จักตัวเองด้วยการปฏิบัติตนเป็นปกติตามธรรมชาติแล้วเฝ้าดูเมื่อเกิดสงสัยจงเฝ้าดูมันเกิดขึ้นและดับไปมันก็ง่ายๆอย่ายึดมั่นถือมั่นกับสิ่งใดทั้งสิ้นเหมือนกับว่าท่านกำลังเดินไปตามถนนบางขณะท่านจะพบสิ่งกีดขวางทางอยู่เมื่อท่านเกิดกิเลสเครื่องเศร้าหมอง
จงรู้ทันมันและเอาชนะมันโดยปล่อยให้มันผ่านไปเสียอย่าไปคำนึงถึงสิ่งกีดขวางที่ท่านได้ผ่านมาแล้วอย่าวิตกกังวลกับสิ่งที่ยังไม่ได้พบจงอยู่กับปัจจุบันอย่าสนใจกับระยะทางของถนนหรือกับจุดหมายปลายทางทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าท่านผ่านอะไรไปอย่าไปยึดมั่นไว้ในที่สุดจิตจะบรรลุถึงความสมดุลตามธรรมชาติของจิตและเมื่อนั้นการปฏิบัติก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นและดับไปในตัวของมันเอง14ท่านอาจารย์เคยพิจารณาสูตรของเว่ยหลางของพระสังฆปรินายกนิกายเซนองค์ที่6บ้างไหมท่านเว่ยหลางหรือท่านฮุยเหนิงนั่นเองท่านฮุยเหนิงมีปัญญาเฉียบแหลมมากคำสอนของท่านลึกซึ้งยิ่งนักซึ่งไม่ใช่ของง่ายที่ผู้เริ่มต้นปฏิบัติจะเข้าใจได้แต่ถ้าท่านปฏิบัติตามศีลและด้วยความอดทนและถ้าท่านฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็จะเข้าใจได้ในที่สุดครั้งหนึ่งลูกศิษย์คนหนึ่งอาศัยอยู่ในกุฏิหลังคามุงแฝกฤดูฝนนั้นฝนตกชุกและวันหนึ่งพายุก็พัดเอาหลังคาโวไปครึ่งหนึ่งเขาไม่ขวนขวายที่จะมุงมันใหม่จึงปล่อยให้ฝนรั่วอยู่อย่างนั้นหลายวันผ่านไปได้ถามถึงกุฏิของเขาเขาตอบว่าเขากำลังฝึกการไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่เป็นการไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยไม่ใช้หัวสมองมันก็เกือบจะเหมือนกับความวางเฉยของควายถ้าท่านมีความเป็นอยู่ดีและเป็นอยู่ง่ายถ้าท่านอดทนและไม่เห็นแก่ตัวท่านจึงจะเข้าใจซึ้งถึงปัญญาของท่านฮุยเหนิงได้15ท่านอาจารย์เคยสอนว่าสมถะหรือสมาธิและวิปัสสนาหรือปัญญานี้เป็นสิ่งเดียวกันขอให้ท่านอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมได้ไหมนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆนี่เองสมาธิสมถะและปัญญาวิปัสสนานี้ต้องควบคู่กันไปเบื้องแรกจิตจะตั้งมั่นเป็นสมาธิอยู่ได้โดยอาศัยอารมณ์ภาวนาจิตจะสงบตั้งมั่นอยู่ได้เฉพาะขณะที่ท่านนั่งหลับตาเท่านั้นนี่คือสมถะและอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐานช่วยให้เกิดปัญญาหรือวิปัสสนาได้ในที่สุดแล้วจิตก็จะสงบไม่ว่าท่านจะนั่งหลับตาอยู่หรือเดินอยู่ในเมืองที่วุ่นวายเปรียบเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งท่านเคยเป็นเด็กบัดนี้ท่านเป็นผู้ใหญ่แล้วเด็กกับผู้ใหญ่นี้เป็นบุคคลเดียวกันหรือเปล่าท่านอาจจะพูดได้ว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือถ้ามองอีกแง่หนึ่งท่านก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละคนกันในทำนองเดียวกันสมถะหรือวิปัสสนาก็อาจจะพูดได้ว่าเป็นคนละเรื่องกันหรือเปรียบเหมือนอาหารกับอุจจาระอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสิ่งเดียวกันและถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็อาจจะเรียกได้ว่าเป็นคนละสิ่งกันอย่าเพิ่งเชื่อสิ่งที่พูดมานี้จงฝึกปฏิบัติต่อไปและเห็นจริงด้วยตัวของท่านเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้ถ้าท่านพิจารณาว่าสมาธิและปัญญาเกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วท่านจะรู้ความจริงได้ด้วยตัวของท่านเองทุกวันนี้ผู้คนไปยึดมั่นอยู่กับชื่อเรียกผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าวิปัสสนาสมถะก็ถูกเหยียดหยามหรือผู้ที่เรียกการปฏิบัติของพวกเขาว่าสมถะก็จะพูดว่าจำเป็นต้องฝึกสมถะก่อนวิปัสสนาเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระอย่าไปวุ่นวายคิดถึงมันเลยเพียงแต่ฝึกปฏิบัติไปแล้วท่านจะรู้ได้ด้วยตัวท่านเอง16ในการปฏิบัติของเราจำเป็นที่จะต้องเข้าถึงฌานหรือไม่ไม่ฌานไม่ใช่เรื่องจำเป็นท่านจะต้องฝึกจิตให้มีความสงบและมีอารมณ์เป็นหนึ่งเอกคตาแล้วอาศัยอันนี้สำรวจตนเองไม่ต้องทำอะไรพิเศษไปกว่านี้
ถ้าท่านได้ฌานในขณะฝึกปฏิบัตินี้ก็ใช้ได้เหมือนกันแต่อย่าไปหลงติดอยู่ในฌานหลายคนชะงักติดอยู่ในฌานมันทำให้เพลิดเพลินได้มากเมื่อไปเล่นกับมันท่านต้องรู้ขอบเขตที่สมควรถ้าท่านฉลาดท่านก็จะเห็นประโยชน์และขอบเขตของฌานเช่นเดียวกับที่ท่านรู้ขั้นความสามารถของเด็กและขั้นความสามารถของผู้ใหญ่17ทำไมเราต้องปฏิบัติตามธุดงควัตเช่นฉันอาหารเฉพาะแต่ในบาตรเท่านั้นธุดงควัตทั้งหลายล้วนเป็นเครื่องช่วยให้ทำลายกิเลสเครื่องเศร้าหมองการปฏิบัติตามข้อที่ว่าให้ฉันแต่อาหารในบาตรทำให้เรามีสติมากขึ้นระลึกว่าอาหารนั้นเป็นเสมือนยารักษาโรคถ้าเราไม่มีกิเลสเครื่องเศร้าหมองแล้วมันก็ไม่สำคัญว่าเราจะฉันอย่างไรแต่เราอาศัยธุดงควัตทำให้การปฏิบัติของเราเป็นไปอย่างง่ายพระพุทธองค์ไม่ได้ทรงบัญญัติธุดงควัตไว้ว่าเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระภิกษุทุกองค์แต่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติธุดงควัตสำหรับพระภิกษุผู้ประสงค์จะปฏิบัติอย่างเคร่งครัดธุดงควัตเป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในศีลเพราะฉะนั้นช่วยเพิ่มความมั่นคงและความเข้มแข็งของจิตใจเราข้อวัดทั้งหลายเหล่านี้มีไว้ให้ท่านปฏิบัติอย่าคอยจับตาดูว่าผู้อื่นปฏิบัติอย่างไรจงเฝ้าดูจิตของตัวท่านเองและดูว่าอะไรจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านกฎข้อที่ว่าเราต้องไปอยู่กุฏิจะกุฏิใดก็ตามที่กำหนดไว้ให้เราเป็นกฎที่เป็นประโยชน์เช่นเดียวกันมันช่วยกันไม่ให้พระติดที่อยู่ถ้าผู้ใดจากไปแล้วและกลับมาใหม่ก็จะต้องไปอยู่กุฏิใหม่การปฏิบัติของพวกเราเป็นเช่นนี้คือไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใด

18ถ้าหากว่าการใส่อาหารทุกอย่างรวมลงในบาตรเป็นสิ่งจำเป็นแล้วทำไมท่านอาจารย์จึงไม่ปฏิบัติด้วยเช่นเดียวกันท่านคิดว่าไม่สำคัญหรือที่อาจารย์จะต้องทำตัวเป็นตัวอย่างแก่ศิษย์ถูกแล้วอาจารย์ควรจะทำเป็นตัวอย่างแก่ลูกศิษย์ของตนไม่ถือว่าท่านติท่านซักถามได้ทุกอย่างที่อยากทราบแต่ว่ามันก็สำคัญที่ท่านต้องไม่ยึดอยู่กับอาจารย์ถ้าดูจากภายนอกอาจารย์ปฏิบัติดีพร้อมหมดก็คงจะแย่มากพวกท่านทุกคนก็จะพากันยึดติดในตัวอาจารย์ยิ่งขึ้นแม้พระพุทธเจ้าเองบางครั้งก็ตรัสให้บรรดาสาวกปฏิบัติอย่างหนึ่งและพระองค์เองกลับปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งความไม่แน่ใจในอาจารย์ของท่านก็ช่วยท่านได้ท่านควรเฝ้าดูปฏิกิริยาของตัวเองท่านไม่คิดบ้างหรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าที่อาจารย์แบ่งอาหารจากบาตรใส่จานไว้เพื่อเลี้ยงดูชาวบ้านที่มาช่วยทำงานวัดปัญญาคือสิ่งที่ท่านต้องเฝ้าดูและทำให้เจริญขึ้นรับเอาแต่สิ่งที่ดีจากอาจารย์จงรู้เท่าทันการฝึกปฏิบัติของท่านเองถ้าอาจารย์พักผ่อนในขณะที่พวกท่านทุกองค์ต้องนั่งทำความเพียรแล้วท่านจะโกรธหรือไม่ถ้าอาจารย์เรียกสีน้ำเงินว่าแดงหรือเรียกผู้ชายว่าผู้หญิงก็อย่าเรียกตามอาจารย์อย่างหลับหูหลับตาอาจารย์องค์หนึ่งฉันอาหารเร็วมากฉันเสียงดังแต่ท่านสอนให้พวกเราฉันช้าช้าและฉันอย่างมีสติเคยเฝ้าดูท่านแล้วรู้สึกขัดเคืองใจมากเป็นทุกข์แต่ท่านไม่ทุกข์เลยเพ่งเล็งเห็นลักษณะภายนอกต่อมาจึงได้รู้ว่าบางคนขับรถเร็วมากแต่ระมัดระวังบางคนขับช้าๆแต่มีอุบัติเหตุบ่อยๆอย่ายึดมั่นถือมั่นในกฎระเบียบและรูปแบบภายนอกถ้าท่านใช้เวลาอย่างมากเพียง 10% มองดูผู้อื่นแต่เฝ้าดูตัวเอง 90% อย่างนี้เป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วแรกๆคอยเฝ้าสังเกตอาจารย์ก็คืออาจารย์ทองรัตน์และเกิดสงสัยในตัวท่านมากบางคนถึงกับคิดว่าท่านบ้าท่านมักจะทำอะไรแปลกๆหรือเกรี้ยวกราดเอากับบรรดาลูกศิษย์ของท่านอาการภายนอกของท่านโกรธแต่ภายในใจท่านไม่มีอะไรไม่มีตัวตนท่านน่าเลื่อมใสมากท่านเป็นอยู่อย่างรู้แจ้งและมีสติจนถึงวาระที่ท่านมรณภาพการมองออกไปนอกตัวเป็นการเปรียบเทียบแบ่งเขาแบ่งเราท่านจะไม่พบความสุขโดยวิธีนี้และท่านจะไม่พบความสงบเลยถ้าท่านมัวเสียเวลาแสวงหาคนที่ดีพร้อมหรือครูที่ดีพร้อมพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราดูที่ธรรมะที่สัจธรรมไม่ใช่คอยจับตาดูผู้อื่น

19เราจะเอาชนะกามราคะที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกปฏิบัติได้อย่างไรบางครั้งรู้สึกเป็นทาสของความต้องการทางเพศกามราคะจะบรรเทาลงได้ด้วยการเพ่งพิจารณาถึงความน่าเกลียดโสโครกอสุภะการยึดติดอยู่กับรูปร่างกายเป็นสุดโต่งข้างหนึ่งซึ่งเราต้องมองในทางตรงข้ามจงพิจารณาร่างกายเหมือนซากศพและเห็นการเปลี่ยนแปลงเน่าเปื่อยหรือพิจารณาอวัยวะต่างๆของร่างกายเช่นปอดม้ามไขมันอุจจาระและอื่นๆจำอันนี้ไว้แล้วพิจารณาให้เห็นจริงถึงความน่าเกลียดโสโครกของร่างกายเมื่อมีกามราคะเกิดขึ้นก็จะช่วยให้ท่านเอาชนะกามราคะได้

20เมื่อโกรธควรจะทำอย่างไรท่านต้องแผ่เมตตาถ้าท่านมีโทสะในขณะภาวนาให้แก้ด้วยเมตตาจิตถ้ามีใครทำไม่ดีหรือโกรธอย่าโกรธตอบถ้าท่านโกรธตอบท่านจะโง่ยิ่งกว่าเขาจงเป็นคนฉลาดสงสารเห็นใจเขาเพราะว่าเขากำลังได้ทุกข์จงมีเมตตาเต็มเปี่ยมเหมือนหนึ่งว่าเขาเป็นน้องชายที่รักยิ่งของท่านเพ่งอารมณ์เมตตาเป็นอารมณ์ภาวนาแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกเมตตาเท่านั้นที่จะเอาชนะโทสะและความเกลียดได้บางครั้งท่านอาจจะเห็นพระภิกษุรูปอื่นปฏิบัติไม่สมควรท่านอาจจะรำคาญใจทำให้เป็นทุกข์โดยใช่เหตุนี่ไม่ใช่ธรรมะของเราท่านอาจจะคิดอย่างนี้ว่าเขาไม่เคร่งเท่าฉันเขาไม่ใช่พระกรรมฐานที่เอาจริงเอาจังเช่นฉันเขาไม่ใช่พระที่ดีนี่เป็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองของตัวท่านเองอย่าเปรียบเทียบอย่าแบ่งเขาแบ่งเราจงละทิฏฐิของท่านเสียแล้วเฝ้าดูตัวท่านเองนี่แหละคือธรรมะของเราท่านไม่สามารถบังคับให้ทุกคนประพฤติปฏิบัติตามที่ท่านต้องการหรือเป็นเช่นท่านได้ความต้องการเช่นนี้มีแต่จะทำให้ท่านเป็นทุกข์ผู้ปฏิบัติภาวนามักจะพากันหลงผิดในข้อนี้การจับตาดูผู้อื่นไม่ทำให้เกิดปัญญาได้เพียงแต่พิจารณาตนเองและความรู้สึกของตนแล้วท่านก็จะเข้าใจ

21ง่วงเหงาหาวนอนอยู่มากทำให้ภาวนาลำบากมีวิธีเอาชนะความง่วงได้หลายวิธีถ้าท่านนั่งอยู่ในที่มืดย้ายไปอยู่ที่สว่างลืมตาขึ้นลุกไปล้างหน้าตบหน้าตัวเองหรือไปอาบน้ำถ้าท่านยังง่วงอยู่ให้เปลี่ยนอิริยาบถเดินจงกรมให้มากหรือเดินถอยหลังความกลัวว่าจะไปชนอะไรเข้าจะทำให้ท่านหายง่วงถ้ายังง่วงอยู่อีกก็จงยืนนิ่งๆทำใจให้สดชื่นและสมมุติว่าขณะนั้นสว่างเป็นกลางวันหรือนั่งริมหน้าผาสูงหรือบ่อลึกท่านจะไม่กล้าหลับถ้าทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่หายง่วงก็จงนอนเสียเอนกายลงอย่างสำรวมระวังและรู้ตัวอยู่จนกระทั่งท่านหลับไปเมื่อท่านรู้สึกตัวตื่นขึ้นจงลุกขึ้นทันทีอย่ามองดูนาฬิกาหรือหลับต่ออีกเริ่มต้นมีสติระลึกรู้ทันทีที่ท่านตื่นถ้าท่านง่วงนอนอยู่ทุกวันลองฉันอาหารให้น้อยลงสำรวจตัวเองถ้าอีก5คำท่านจะอิ่มจงหยุดแล้วดื่มน้ำจนอิ่มพอดีแล้วกลับไปนั่งดูใหม่อีกเฝ้าดูความง่วงและความหิวท่านต้องกะฉันอาหารให้พอดีเมื่อท่านฝึกปฏิบัติต่อไปอีกท่านจะรู้สึกกระปรี้กระเปร่าขึ้นแล้วฉันน้อยลงท่านต้องปรับตัวของท่านเอง

22ทำไมเราจึงต้องกราบกันบ่อยๆที่นี่การกราบนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรูปแบบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติการกราบนี้ต้องทำให้ถูกต้องก้มลงจนหน้าผากจรดพื้นวางศอกให้ชิดกับเข่าฝ่ามือทั้งสองราบอยู่ที่พื้นห่างกันประมาณ3นิ้วกราบลงช้าๆมีสติรู้อาการของกายการกราบช่วยแก้ความถือตัวของเราได้เป็นอย่างดีเราควรกราบบ่อยๆเมื่อท่านกราบ3หนท่านควรตั้งจิตระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์นั่นคือคุณลักษณะแห่งจิตอันสะอาดสว่างและสงบดังนั้นเราจึงอาศัยรูปแบบนี้ฝึกฝนตนกายและจิตจะประสานกลมกลืนกันอย่าได้หลงผิดไปจับตาดูว่าผู้อื่นกราบอย่างไรถ้าสามเณรน้อยดูไม่ใส่ใจและพระผู้เฒ่าดูขาดสติก็ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะตัดสินบางคนอาจจะสอนยากบางคนเรียนได้เร็วบางคนเรียนได้ช้าการพิจารณาตัดสินผู้อื่นมีแต่จะเพิ่มความหยิ่งทนงตนจงเฝ้าดูตัวเองกราบบ่อยๆขจัดความหยิ่งทนงตนออกไปผู้ที่เข้าถึงธรรมะได้อย่างแท้จริงแล้วท่านจะอยู่เหนือรูปแบบทุกๆอย่างที่ท่านทำก็มีแต่การอ่อนน้อมถ่อมตนเดินก็ถ่อมฉันก็ถ่อมขับถ่ายก็ถ่อมทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านพ้นจากความเห็นแก่ตัวเสียแล้ว

23อุปสรรคใหญ่ของลูกศิษย์ใหม่ของท่านอาจารย์คืออะไรทิฏฐิความเห็นและความนึกคิดเกี่ยวกับสิ่งทั้งปวงเกี่ยวกับตัวเขาเองเกี่ยวกับการปฏิบัติภาวนาเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าหลายหลายท่านที่มาที่นี่ต่างมีตำแหน่งการงานสูงในสังคมบางคนเป็นพ่อค้าที่มั่งคั่งหรือได้ปริญญาต่างๆครูและข้าราชการสมองของเขาเต็มไปด้วยความคิดเห็นต่อสิ่งต่างๆเขาฉลาดเกินกว่าที่จะฟังผู้อื่นเปรียบเหมือนน้ำในถ้วยถ้าถ้วยมีน้ำสกปรกอยู่เต็มถ้วยน้ำก็ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เมื่อได้เทน้ำเก่านั้นทิ้งไปแล้วเท่านั้นถ้วยนั้นก็จะใช้ประโยชน์ได้ท่านต้องทำจิตให้ว่างจากทิฏฐิแล้วท่านจึงจะได้เรียนรู้การปฏิบัติของเรานั้นอยู่เหนือความฉลาดหรือความโง่ถ้าท่านคิดว่าฉันเก่งฉันรวยฉันเป็นคนใหญ่คนโตฉันเข้าใจพระพุทธศาสนาแจ่มแจ้งทั้งหมดเช่นนี้แล้วท่านจะไม่เห็นความจริงในเรื่องของอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนท่านจะมีแต่ตัวตนตัวฉันของฉันแต่พระพุทธศาสนาคือการละตัวตนเป็นความว่างเป็นความไม่มีทุกข์เป็นนิพพาน

24กิเลสเครื่องเศร้าหมองเช่นความโลภหรือความโกรธเป็นเพียงมายาหรือเป็นของจริงเป็นทั้งสองอย่างกิเลสที่เราเรียกว่าราคะหรือความโลภความโกรธและความหลงนั้นเป็นแต่เพียงชื่อเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาเช่นเดียวกับที่เราเรียกชามใหญ่ชามเล็กสวยหรืออะไรก็ตามนี่ก็ไม่ใช่สภาพที่เป็นจริงแต่เป็นความคิดปรุงแต่งที่เราคิดปรุงขึ้นจากตัณหาถ้าเราต้องการชามใหญ่เราก็ว่าอันนี้เล็กไปตัณหาทำให้เราแบ่งแยกความจริงก็คือมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นลองมามองแง่นี้บ้างท่านเป็นผู้ชายหรือเปล่าท่านตอบว่าเป็นนี่เป็นเพียงรูปปรากฏของสิ่งต่างๆแท้จริงแล้วท่านเป็นส่วนประกอบของธาตุและขันธ์ถ้าจิตเป็นอิสระแล้วจิตจะไม่แบ่งแยกไม่มีใหญ่ไม่มีเล็กไม่มีเขาไม่มีเราไม่มีอะไรจะเป็นอนัตตาหรือความไม่ใช่ตัวตนแท้จริงแล้วในบั้นปลายก็ไม่มีทั้งอัตตาและอนัตตาเป็นแต่เพียงชื่อเรียก

25ขอความกรุณาอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรรมด้วยกรรมคือการกระทำกรรมคือการยึดมั่นถือมั่นกายวาจาและใจล้วนสร้างกรรมเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นเราทำกันจนเกิดความเคยชินเป็นนิสัยซึ่งจะทำให้เราเป็นทุกข์ได้ในการข้างหน้านี่เป็นผลของการยึดมั่นถือมั่นและของกิเลสเครื่องเศร้าหมองของเราที่เกิดขึ้นในอดีตความยึดมั่นทั้งหลายจะทำให้เราสร้างกรรมสมมุติว่าท่านเคยเป็นขโมยก่อนที่จะบวชเป็นพระท่านขโมยเขาทำให้เขาไม่เป็นสุขทำให้พ่อแม่หมดสุขตอนนี้ท่านเป็นพระแต่เวลาที่ท่านนึกถึงเรื่องที่ท่านทำให้ผู้อื่นหมดสุขแล้วท่านก็ไม่สบายใจและเป็นทุกข์แม้จนทุกวันนี้จงจำไว้ว่าทั้งกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดผลในอนาคตได้ถ้าท่านเคยสร้างกรรมดีไว้ในอดีตและวันนี้ก็ยังจำได้ท่านก็เป็นสุขความสุขใจเป็นผลจากกรรมในอดีตสิ่งทั้งปวงมีเหตุเป็นปัจจัยทั้งในระยะยาวและถ้าใคร่ครวญดูแล้วทั้งในทุกขณะด้วยแต่ท่านอย่าไปนึกถึงอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตเพียงเฝ้าดูกายและจิตท่านจะต้องพิจารณาจนเห็นจริงในเรื่องกรรมด้วยตัวของท่านเองจงเฝ้าดูจิตปฏิบัติแล้วท่านจะรู้อย่างแจ่มแจ้งอย่าลืมว่ากรรมของใครก็เป็นของคนนั้นอย่ายึดมั่นและอย่าจับตาดูผู้อื่นถ้าเราดื่มยาพิษเราก็ได้ทุกข์ไม่ใช่เรื่องที่ท่านจะมาเป็นทุกข์ด้วยจงรับเอาแต่สิ่งดีที่อาจารย์สอนแล้วท่านจะเข้าถึงความสงบจิตของท่านจะเป็นเช่นเดียวกันกับจิตของอาจารย์ถ้าท่านพิจารณาดูท่านก็จะรู้ได้แม้ว่าขณะนี้ท่านจะยังไม่เข้าใจเมื่อท่านปฏิบัติต่อไปมันก็จะแจ่มแจ้งขึ้นท่านจะรู้ได้ด้วยตนเองได้ชื่อว่าปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังเล็กพ่อแม่วางกฎระเบียบกับเราและหัวเสียกับเราแท้จริงแล้วท่านต้องการจะช่วยเรากว่าเราจะรู้ก็ต่ออีกนานพ่อแม่และครูบาอาจารย์ดุว่าเราและเราก็ไม่พอใจต่อมาเราจึงเข้าใจว่าทำไมเราจึงถูกดุปฏิบัติไปนานๆแล้วท่านก็จะเห็นเองส่วนผู้ที่คิดว่าตนฉลาดล้ำก็จะจากไปในระยะเวลาอันสั้นเขาไม่มีเวลาไม่มีวันจะได้เรียนรู้ท่านต้องขจัดความคิดว่าตัวฉลาดสามารถออกไปเสียถ้าท่านคิดว่าท่านดีกว่าผู้อื่นท่านก็จะมีแต่ทุกข์เป็นเรื่องน่าสงสารอย่าขุ่นเคืองใจแต่จงเฝ้าดูตนเอง

26บางครั้งดูเหมือนว่าตั้งแต่บวชเป็นพระมานี้ประสบความยากลำบากและความทุกข์มากขึ้นพวกท่านบางคนมีภูมิหลังที่สะดวกสบายทางวัตถุมาก่อนและมีเสรีภาพเมื่อเปรียบกันแล้วขณะนี้ท่านต้องเป็นผู้อยู่อย่างสำรวมตนเองและมักน้อยยิ่งนักซ้ำในการฝึกปฏิบัตินี้ยังให้ท่านนั่งนานและคอยหลายชั่วโมงอาหารและดินฟ้าอากาศก็ต่างกันไปกับบ้านเมืองของท่านแต่ทุกคนก็ต้องผ่านความทุกข์ยากกันบ้างนี่คือความทุกข์ที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์อย่างนี้แหละที่จะทำให้ท่านได้เรียนรู้เมื่อท่านนึกโกรธหรือนึกสงสารตัวเองนั่นแหละเป็นโอกาสเหมาะที่จะเข้าใจเรื่องของจิตพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิเลสทั้งหลายเป็นครูของเราสิทธิ์ทุกคนก็เหมือนลูกของเราเรามีแต่เมตตากรุณาและความปรารถนาดีต่อทุกคนถ้าเราทำให้ท่านทุกข์ยากก็เพื่อประโยชน์ของท่านเองเรารู้ว่าพวกท่านบางคนมีการศึกษาดีและมีความรู้สูงผู้ที่มีการศึกษาน้อยและมีความรู้ทางโลกน้อยจะฝึกปฏิบัติได้ง่ายมันก็เหมือนกับว่าฝรั่งเช่นท่านนี้มีบ้านหลังใหญ่ที่จะต้องเช็ดถูเมื่อเช็ดถูแล้วท่านก็จะมีที่อยู่กว้างขวางมีครัวมีห้องสมุดมีห้องนั่งเล่นท่านต้องอดทนความอดทนและความทนได้สำคัญมากในการฝึกปฏิบัติของเราเมื่อเรายังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เราไม่ได้รับความยากลำบากมากเท่าท่านเราพูดภาษาพื้นเมืองและฉันอาหารพื้นเมืองของเราเองแม้กระนั้นบางวันเราก็ทอดอะไรเราอยากสึกและถึงกับอยากฆ่าตัวตายความทุกข์เช่นนี้เกิดจากความเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิเมื่อท่านเข้าถึงสัจธรรมแล้วท่านจะละทิ้งทัศนะและทิฏฐิเสียได้ทุกอย่างจะเข้าสู่ความสงบ

27เจริญสมาธิภาวนาจนจิตสงบลึกควรทำอย่างไรต่อไปนี่ก็ดีแล้วทำจิตให้สงบเป็นสมาธิแล้วใช้สมาธินี้พิจารณาจิตและกายถ้าจิตเกิดไม่สงบก็จงเฝ้าดูด้วยแล้วท่านจะรู้ถึงความสงบที่แท้จริงเพราะอะไรเพราะท่านจะได้เห็นความไม่เที่ยงแม้ความสงบเองก็ดูให้เห็นไม่เที่ยงถ้าท่านยึดติดอยู่กับภาวะจิตที่สงบแล้วท่านจะเป็นทุกข์เมื่อจิตไม่สงบฉะนั้นจงปล่อยวางหมดทุกสิ่งแม้แต่ความสงบ

0: 28ได้ยินท่านอาจารย์พูดว่าท่านเป็นห่วงลูกศิษย์ที่ภาคเพียรมากใช่ไหม
1: ถูกแล้วเป็นห่วงห่วงว่าเขาเอาจริงเอาจังจนเกินไปเขาพยายามเกินไปแต่ขาดปัญญาเขาเคี่ยวเข็นตนเองไปสู่ความทุกข์ยากโดยไม่จำเป็นบางคนมุ่งมั่นที่จะรู้แจ้งเขาขบฟันแน่นและใจดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เป็นความพยายามมากเกินไปคนทั่วไปก็เช่นเดียวกันพวกเขาไม่รู้ถึงสภาพเป็นจริงของสิ่งทั้งปวงสังขารทั้งปวงจิตและร่างกายล้วนเป็นของไม่เที่ยงจงเฝ้าดูและอย่ายึดมั่นถือมั่นบางคนคิดว่าเขารู้เขาวิพากษ์วิจารณ์จับตามองและลงความเห็นเอาเองอย่างนี้ก็ตามใจเขาทิฏฐิของใครก็ปล่อยให้เป็นของคนนั้นการแบ่งเขาแบ่งเรานี้อันตรายเปรียบเหมือนทางโค้งอันตรายของถนนถ้าเราคิดว่าคนอื่นด้อยกว่าหรือดีกว่าหรือเสมอกันกับเราเราก็ตกทางโค้งถ้าเราแบ่งเขาแบ่งเราเราก็จะเป็นทุกข์29ได้เจริญสมาธิภาวนามาหลายปีแล้วใจเปิดกว้างและสงบระงับเกือบจะในทุกสภาพการเวลานี้อยากจะย้อนหลังและฝึกทำสมาธิชั้นสูงหรือฝึกฌานจะทำอย่างนั้นก็ได้เป็นการฝึกจิตที่มีประโยชน์ถ้าท่านมีปัญญาท่านจะไม่ยึดติดอยู่ในสมาธิจิตซึ่งก็เหมือน

0: กับการอยากนั่งภาวนานานๆอยากจะลองฝึกอย่างนั้นดูก็ได้แต่จริงๆแล้วการฝึกนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก้อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นล

0: 4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นโพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
2: เปิดแล้วเปิดแล้ว
3: เอ้าแม่นยังล่ะเท่าอันนี้เปิดแล้ว
2: ก็ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำนั่นเด้เพิ่นเปิดบริการแล้ว
3: โอ้ยบ้านเมืองเพิ่นฮู้หมดแล้วว่าร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำเพิ่นเปิดร้านใหม่ไผก็ไปซื้อปุ๋ยยาอยู่แต่หันทุกคนเจ้าไปอยู่ไสมาฮึถอยละว่าแม่นอีหยังเปิดแล้วเปิดแล้วเท่าผีบ้า
2: แม่นแล้วครับร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำจำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์การเกษตรทุกชนิดครบวงจรในราคาปลีกและส่งโอกาสทองฉลองเปิดร้านใหม่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำพบกับสินค้าราคาประหยัดให้เกษตรกรทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกใช้มากมายเทศหน้าเข่าปลูกอ้อยปลูกมันสวนยางพาราปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดเชิญแวะมาทีร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำรับรองบ่ผิดหวังเปิดบริการทุกมื้อที่ร้านหมอเกษตรอำเภอร่องคำ
4: ทางออกไปอำเภอพนทองบั้งขวามือตรงทางไดโนเสาร์เด้อพี่น้องเอ้ย
2: โทร080-194-5318

ถล่มสุดแฟนเสียดายองค์พระธาตุพนมก่อนนี้เคย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี0ฐานี07520704ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วน

0: จำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร0801804606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 MHz Chipper Radio เร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: พื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาลิชัยย
2: กทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงคาดว่าจะสร้างการจ้างงานคนไทย 30,000 ตำแหน่งโดยรัฐบาลไทยจะสนับสนุนตามนโยบาย Thailand Fast Path
3: วันนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติภารกิจการเยือนสาธารณรัฐประชา